0: 100.5 คืบหน้าค่ะจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับในวันเสาร์นี้นะฮะ
2: เอาล่ะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะ
1: ครับ
2: ก็อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
1: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณอะไรนะ
1: ภูเบศครับแม่อาจารย
2: ์อาจารย์เล่นมุกไปจีนมาด้วยกันเนี่ย
1: ทำเป็นลืมนะครับ
2: บอกแล้วไงเล่นมุกเล่นมุกค่ะอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมกลับมาเนี่ยสนุกไหมคะอาจารย์แต่คุณภูเบศร้อนสนุกมาก
3: เห็นข้อความจากลายกลุ่มก็ดีใจครับ
2: ค่ะ
3: ดีใจที่ทุกท่านมีความสุข
1: ครับ
3: ใช่ไหม
1: ใช่ครับอาจารย
2: ์ฉันถ้าไม่ติดภารกิจทำงานดิฉันก็อยากไปนะคะค่ะ
3: คุณผู้เบสเนี่ยขึ้นไปสูงสุดเลย
1: ครับ 4,680 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล
2: และอากาศเบาบางไหม
1: เบามากครับ
2: แล้วคุณต้องใช้ออกซิเจนกระป๋องเหรอ
1: ครับกระป๋องคร
3: ับโอ้โหที่เมืองจีนเขามีออกซิเจนใส่กระป๋องให้คนละกระป๋องนะฮะทุกคนได้ใช้นะฮะเพราะว่าเขาห้ามเอาขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินเอากลับบ้านไม่ได
1: ้เอากลับบ้านไม่ได
3: ้ก็เลยต้องใช้
2: ให้หมดค่ะเดชันเคยไปจิวไจโกกับไอ้สี่ดารุณีอะฮะเบาบางแล้วแต่ว่าตัวเองไม่ต้องใช้แต่คนเห็นหลายคนก็ใช้อยู
3: ่
2: ฮะ
3: แสดงว่าสุขภาพดี
2: แข็งแรงอยู่ใช่ค่ะและนี่ก็กลับดูเป็นการวัดด้วยนะว่าสุขภาพโอเคไหมแต่ก็ไม่เสมอไปนะค่ะ
3: การออกซิเจนมีเราจะเห็นคุณค่าของอากาศบริสุทธิ์ก็ตอนนั้น
2: ใช่ค่ะใช่ใช่ใ
3: ช แต่ใครที่เราไม่อยู่ในมุมที่มันแย่ๆนะฮะเราไม่สิ่งที่มันดีๆนั้นเนี่ยมันคือยังไง
1: อืมใช่ครับ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ที่สูงแต่เราก็เจอไอ้ปัญหา PM 2.5 นะอาจารย์เนาะ
1: ใช่คืออย่างหนึ่งที่เจอที่จีนเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่มันแบบดีมากเลยนะครับในบริเวณพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยนะฮะ
2: ไม่มีฝุ่นมากมายกายกองแบบกรุงเทพเรา
1: ไม่มีฝุ่นครับนอกจากควันบุหรี่
2: ที่จีนเขาก็สูบบุหรี่กันเยอะนะ

0: ็ลดลงมาเมื่อกี้คุณบอกลดลง
1: ครับลดลงมาเยอะแล้วฮะครับ
2: มีหลายท่านบอกว่าคงไม่นั่งหรอกกระเช้านะฮะแต
0: ่เสร็จแล้วต้องนั่ง
2: ทุกคนก็กระเช้า
1: ตอนแรกจะไม่ขึ้นไงกลัว
0: แต่ว่าควรจะขึ้นนะมากจริงนะของเราไหนไปแล้วไปถึ
1: งแล
0: ้
1: วนะ
0: เป็นประสบการณ์เหมือนกับกดไปตุรกีเขาบอกให้ขึ้นบอลลูนดูผิวภาพบางคนก็ไม่ขึ้นมาโอ้ยต้อง200ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยบอกขึ้นเถอะไหนๆมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แต่ทริปนี้แข็งแรงทุกท่านเลย
0: โอ้ดีมากๆเลยค่ะ
2: ขนาดว่าสูงไปเหมือนกันแล้วนะฮะก็ยังเดินเก่งทุกคน
0: ก็ดิฉันเห็นนะบอกว่าโอ้โหนะทัวร์เนี้ยโซลเอาไปตั้งนาน
1: ขาย
0: มีคนจองแบบคือหมดเกลี้ยงแบบเร็วอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยนะคะค่ะ
2: เพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะแต่ดีครับดีทั้งร่างกายและจิตใจนะ
0: จัดอีกมีคนเรียกร้อง
2: เขาหยุดยิงกันแล้วนี่ใช่ไหม
1: ที่ไหนครับประธาน
2: เราได้ทำไม่หยุดแล้วไม่ใช่หรอ
1: ใช่ครับหยุดจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันดีคืนดีก็จะกลับมายิงอีกไหมอาจารย์ครับ
2: ไม่หรอกตอนนี้รีพับลิกันเพียงทำเยอะมาก
1: คือถ้าสถานการณ์ดีอาจจะมีอีกรอบใช่ไหมฮะหรือไง
2: ต้องรอไปจนถึงเลือกตั้งกลางเทอม
1: ครับก็คือช่วงประมาณธันวาแหละครับอาจารย
2: ์วันที่3พฤศจิกาย
1: นอ๋อพฤศจิกายนครับ
2: โอเคถ้าแพ้ทั้ง2สภาหมายความว่าเดโมแครตคุมทั้ง2สภาโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่อยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: การคดีใหญ่นะ impeachment แปลว่าไล่ตะเพิด
0: ใช่ค่ะ
2: แต่การเมืองมันก็เป็นเย่งนี้แหละครับนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นปุถุชนธรรมดาจากรีพับลิกันก็เป็นสถาบันทางการเมือง
0: ค่ะ
1: ครับ
2: เขาคงไม่ทำให้ตัวเองเจ๊งเพราะไอ้คนที่กลจริตหนึ่งคนมันที่คนจะเรียกแม่คนเนี้ย
0: ก็นะวันนี้พูดอย่างพูดนี้อีกแบบอีกมันมาลิ้นเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกผีเข้าผีออกอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่ะแสดงว่าที่คนจะเรียกแม่ธรรมดาผีจะปากให้มาพูด
0: เฮ้เขาต้องมีการตรวจสุขภาพจิตนะอาจารย์นะใช่ไหม
2: มันตรวจแล้วมันทำไงล่ะฮะก็คนก็เรียกเขาเอง
0: ก็จริงค่ะอาจารย
2: ์ก็เรียกเขาเองนะพอเรียกมาแล้วไม่ตรงปกเนี่ยอยากจะให้ออกมันก็ยาก
0: ก็มันไม่ได้อ่าฮะค่ะ
2: บ้านเราก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ไม่ตรงปกเยอะเลย
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำไงได
1: ้ล่ะก็ว่ากันไปเนาะเรื่องการเมืองต่างประเทศหรือว่าการเมืองบ้านเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยเรื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในสาคานีครับก็ภาคต่อ
0: เน
1: ื่
0: อง
1: น
0: ะภาคต
1: ่
0: อเน
1: ื่อง
0: ก
1: ัน
0: มาค่ะจากครั้งที่แล้ว
2: สิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ธรรมชาติทั้งสิ้นเลย
1: ก็เป็นภัยพิบัติ
0: ก็โดยเฉพาะยิ่งฝีมือน้ำมือของมนุษย์นี่แหละที่ทำให้เนี่ยมันปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้นี่แหละก็เนี่ยมนุษย์เล่านี่แหละค่ะ
1: ครับ
2: ผมไปสืบค้นย้อนหลังไปนะฮะภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยรวมถึงธรรมชาติด้วยนะฮะในอาเซียนในแต่ละปีค่าเฉลี่ยของการสูญเสียให้คิดเป็นตัวเงินมันอยู่ที่กว่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
2: ก็เลยมานั่งคิดคำนวณว่าถ้าเราป้องกันเรื่องพวกนี้ไ

0: และไอ้เงิน $900,000,000,000 เนี่ยมันคงทำให้อาเซียนเจริญไปตั้งนานแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็เลยมานั่งนึกดูว่าเออมันทำอะไรได้บ้าง$900,000,000,000$900,000,000,000เนี่ยมันเทียบเท่ากับ1/5ของ GDP อาเซียน
2: ครับ 31.1 เอ้ย 31.5 ล้านล้านบาท
0: นะลองคำนวณคุณผู้เบิกจ่ายค่าเทอมให้ดู
2: ไม่ถึงครับอาจารย์เบาบางครับ
0: มาเฉลี่ยต่อคนนะสมมติว่าเราลงทะเบียน
2: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะปีสมาลงทะเบียน1ครั้งปีสมา 30,000 บาทเนาะ
2: ฮะ
0: นะ 30,000 บาทต่อเทอมมันหมายถึงกี่เทอมสำหรับ1คน
2: คนหนึ่งก็2เทอม
0: นะแต่ปีสมาเอา 60,000 บาทต่อคนถ้าเราเปรียบเทียบไอ้มาเป็นทุนการศึกษาเนี่ยโอ้โหมันมหาศาล
1: มหาศาลมากใช่ค่ะ
0: มันมหาศาลถึงขนาดว่ามันสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้นะคะเราจะเห็นอะไรที่มันดีงามขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มีความต่อเนื่องแต่มันในมุมกลับกันไอ้สิ่งที่มันต่อเนื่องเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องความสูญเสียจริงนะฮะ
2: ค่ะ
0: $900,000,000,000เนี่ยมันสุดๆเลยแหละถ้านึกภาพไม่ออกเราก็นึกถึง PM 2.5 ตอนนี้นะฮะเรานึกถึงไอ้ฝุ่นและควันตอนนี้ว่ามันรุนแรงขนาดไหนแล้วลองมองย้อนหลังไปนะครับว่าเราเห็นสภาวะแบบนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วแล้วเราเห็นสภาวะที่ท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายออกมาไล่เรียงเราจะต้องแก้ไขอย่างมีบูรณาการมากี่ปีแล้วแล้วทุกคนก็ท่านผู้มีอำนาจก็ออกมาพูดเหมือนกับเขียนสคริปต์กันไปแล้ว
1: มันเหมือนอะไรนะเทปมากรอใหม่พูดใหม่พูดซ้ำพูดซากอะไรอยู่อย่างนั้นอาจารย์นะ
0: นั่นแหละครับมันก็เลยหมายความว่าได้แค่พูดแต่ไม่มีใครทำนะครับพูดเมื่อตัวเองมีอำนาจแต่พอไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยก็ออกมาด่าเขานะ
1: เออ
0: เออนี่แหละครับนี่แหละคือแสดงว่าไม่ได้ทำกันอย่างจริงจังและโดยแท้มีคลิปล่าสุดนี้นะครับมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งมาจากอำเภอแม่ริม
2: ครับ
0: ก็เดินก็คุยกันไปผมก็ถามอะไรแก้บนให้ฟังตลอดเวลาเลยว่าอาจารย์คือตอนนี้มันแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะขนาดที่บ้านเนี่ยมีที่ดินมีสวนมีอะไรสารพัดมีสายน้ำมีอะไรเนี่ยขนาดมีธรรมชาติขนาดนั้นเนี่ยเราอยู่กับมันไม่ได้แล้ว
1: โ
0: อ้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าควันนะฮะจากควันนี้ยังมีฝุ่นอะไรพวกนี้นะจริงๆผมไม่อยากจะให้ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนกนะฮะก็เลยไม่ได้พูดต่อจากพี่เขาแต่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่เริ่มจากอบต.เนาะนั่นแหละที่เรากำหนดได้มากที่สุดเวลาเราเลือกตั้งอบต.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ใช่2,000มาก็กาได้อย่างเงี้ยอบต.นี้ซื้อเสียง แพงกว่าสสนะครับ
1: โอ้ฮะ
0: เพราะว่ามันไม่มียุบสภาไม่ต้องไปต่อรองกับใครมากมายต่อรองกับแค่คนกากบาทได้ก็พอแล้ว
2: ครับ
0: นั่นแหละเราจะเบรกก่อนไหม
2: เบรกสักครู่หนึ่งอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันครับ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning Asia นะคุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณภเบศสุนีดิฉันวีวันวรรุษอาจารย์คะมาฟังข่าวต่อกันเลยนะข้อมูลที่อาจารย์ให้มานะแล้วเขาบ่นอย่างนี้อาจารย์บอกต้องไปบอกกับอบต.นี่มันสำคัญที่สุดแล้วยังไงต่อคะ
0: มันเราต้องเริ่มจากรากหญ้าครับเราต้องเริ่มจากรากหญ้า
1: ค่ะ
0: เพราะการเมืองระดับชาติเป็นยังไงรากหญ้าก็ต้องเป็นฐานใ
1: ช่คร
0: ับ แต่ถ้ารากหญ้ามาจากการช้อปปิ้งได
1: ้
0: ไปสมัยช้อปปิ้งเนาะต่อไปช้อปปิ้งแหละไม่ต้องใช้คำว่าซื้อเสียง
1: ไม่ต้องใช้คำนั้นค่ะ
0: ช้อปปิ้งออนไลน์ได้แล้วไม่ต้องมีคืนหมาหอนแล้วแต่หมามันไม่ได้หอนนะครับแต่ก็ยังทำกันเยื่องเดิมนั่นแหละเราเป็นมาอย่างนี้มากี่ยุคแล้วนะครับกี่สมัยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมามองที่ตัวเราเราเป็นคนที่ไปกากบาทให้เขาจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ภัยพิบัติทั้งธรรมชาติและภัยพิบัติธรรมชาติเราแก้ไม่ได้อยู่แล้วฮะคือภัยธรรมชาติมันมาอยู่แล้วแต่มันรุนแรงขึ้นเพราะมันไม่ธรรมชาติมันก็ต้องเริ่มจากตัวเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็เริ่มจากตัวเราเอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งมีดาบตำรวจอยู่ท่านหนึ่งท่านปลูกต้นตาลมาเป็นเวลา 30-40 ปี
2: ครับ
0: ต้นตาลนี่กว่ามันจะโตนะผมจำคำพูดของพ่อผมได้เลยบอกว่าโครงการระยะยาวต้องปลูกตาล นะลูกเพราะว่าตาลนี่กว่าจะได้กินลูกเนี่ยนะครับ30ปีนะครับ
1: โอ้ค่ะ
0: นั่นแสดงว่าคนที่สามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตใจเขาจะสุดยอดขนาดไหน
2: ครับ
0: ดาบวิชัย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ดาบวิชัยสุรยุทธครับ
0: อยู่มาวันหนึ่งนะฮะมันมีคนที่ประชาชนเรียกไปตัดต้นตาลของดาบวิชัยไปตัดต้นตาลของแกที่แกปลูกมา 30-40 ปีมันสวยงามอยู่แล้วดันไปตัดบอกว่าเราต้องขยายถนนที่ดินมันน้อยกว่าต้นตาลขนาดนั้นเลยหรือ
1: จ
0: ริงไหมแต่จริงๆแสดงว่ามันอยากได้ต้นตาลหรือเปล่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็แปลกนะแต่ที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือว่าไปสืบค้นกลับมาว่าเอ้าโครงการขยายถนนนี้ยังไม่อนุมัตินะแต่ลงมือแล้วเอ้า
1: อะไร
0: ถ้าเป็นท่านสีจิ้นผิงเนี่ยติดคุก7ชั่วโคตรแล้วนะครับ
2: คร
0: ับ แต่พอดีมาโชคดีครับบ้านเราไม่มีท่านสีโชคดีสำหรับนักการเมืองที่โกงนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนี่แหละสิ่งที่ใกล้ตัวเราอย่าปล่อยให้มันลอยนวลครับ
1: ค่ะ
0: เพราะไม่งั้น

0: ท่านก็จะต้องจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเสียงเดียวใช่แต่ละคนคือเสียงเดียวแต่อย่าลืมนะครับถ้าทุกคนคิดเหมือนกันได้รับภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเหมือนกันนะฮะแค่สมัยหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเลือก
1: ค่ะ
0: มันก็เปลี่ยนได้แล้วนะเหมือนไอ้ตั้มบ้านเนี่ยนะไอ้ตั้มลืมถามไปคิดว่าไอ้งานเลี้ยงที่สื่อมวลชนเนี่ยมันจัดฉากไหม
1: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะว่าอาจจะจัดฉากนะเพราะว่าตอนนี้คะแนนเสียงทรัมป์มันหล่นไปเยอะมากเลยเขาก็ต้องการจะเรียกร้องกลับมาดึงดูดความสนใจก็มีคนวิเคราะห์อย่างนั้นไปเยอะนะอาจารย์ค่ะ
0: ใช่ใช่แต่สุดยอดกว่านั้นนะครับสื่อมวลชนอเมริกันฉันยังนั่งยังไม่ได้ดื่มไม่ได้ดริงค์ไม่ได้
1: เออใช่ถือขวดไวน์กันเป็นคนละขวดเลยใช่ไหมอาจารย์เออ
2: ยิ้มกลับบ้าน
1: เอออ
2: ย่าให้เสียของ
1: เออ
0: ดีนะไม่ห่อสเต็กกลับบ้านด้วยนะคร
1: ับ เขาก็เลยบอกเอ๊ะมันเป็นการที่ว่าอะไรลอบสังหารหรือว่าเป็นการปล้นวายแบบอะไรกันแน่เนี่ยก็มีคนวิเคราะห์แบบนั้นนะอาจารย์นะ
0: นั่นแหละครับโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปนั่งกินมันก็คือโดนทำได้คัดสรรแล้ว
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นประโยชน์ต่อฉัน
1: อือฉันก็เชิญเข้ามา
0: จำไม่ได้เป็นโดนัลด์ทรัมป์เวลาเขาพูดเวลาคนที่ไม่ชอบขี้หน้าโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็จะไม่ชอบขี้หน้าเขา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็จะบอกเขานะอ๋อ CNN fake news
1: เออใช่ค่ะแล้วก็ Fox บอกเนี่ย Fox เนี่ยนะรายงานดีมากเลยอะไรอย่างงี้
0: ขนาดบอกว่าตัวเองนี่เป็นประเทศประชาธิปไตยจ๋า
1: ค่ะ
0: แต่เอาเข้าจริงๆไม่มีหรอกครับโดนัลด์ทรัมป์มาทุกครั้งมันไม่ได้คิดถึงส่วนรวมคิดถึงว่าตัวเองจะได้อะไรแต่สิ่งหนึ่งอันนี้ต้องยกนิ้วให้คนอเมริกัน
1: ค่ะ
0: เขามีเขาเคารพกติกา
1: ค่ะ
0: แล้วที่เขาคุยกันในสภาเขาวิพากษ์วิจารณ์กันในสภาแล้วโหวตแล้วแพ้สมมติอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็แล้วแต่ครับนั่นคือสิ่งที่ต้องยกนิ้วให้เขาเพราะเขาทำตามกติกา
2: ครับ
0: นะฮะทุกคนมีวาระทุกคนเข้ามาโดยมีวาระ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นอันนี้เดือนพฤษภาครับ
1: ก็เหลืออีกประมาณ6เดือนก็จะมีกลางเทอมเลือกตั้งกลางเทอมมิถุนายนพฤศจิกายนค่ะ
0: ใช่ครับก็คือคนอเมริกาเลือกเขามาเองแต่ไม่ใช่คนอเมริกาทุกคนนะครับ
1: ค่ะ
0: คือคนที่ไม่ได้เลือกเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจมากเป็น2เท่า
1: ค่ะ
0: แต่คนเลือกเนี่ยก็เป็น10เท่าแล้วผมเห็นคำหนึ่งไปเห็นคลิปหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาออกมาพูดเรื่องน้ำมันนะฮะเขาบอกว่าไม่น่าเลือกมันมาเลยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้ใช้คำนั้นเลยนะอาจารย์โอ้โห
0: เห็นไหมครับมันก็ยังมาเกี่ยวกับไอ้สิ่งแวดล้อมเกี่ยวอะไรสารพัดแต่ถ้าเป็นขยะอวกาศเนี่ยมันต้องไม่ส่งผลกับมนุษย์บนโลกนี้จริงไหมฮะคำพูดของเขาเนี่ยฉันเลือกมันมาตั้ง3ครั้งหมายความว่าเดินแล้วทำลงสมัครมา3ครั้งนะครับชนะที่พอดีชนะครั้งหนึ่งแพ้ครั้งหนึ่ง
1: แล้วก็มาได้อีกครั้งนี้
0: นั่นแหละผู้หญิงที่ตั้งฉายาให้เดินแล้วทำมาขยันประกาศก็บอกฉันไม่น่าเลือกมันทั้ง3ครั้ง
1: แล้วตอนนี้ก็รู้สึกแล้วแหละ
0: นั่นแหละครับแล้วอย่าลืมนะครับว่ารีพับลิกันต้องอยู่โดนัลด์ทรัมป์ไม่อยู่ก็ช่างหัวมันก็ช่างหัวมันเพราะว่าการเมืองมันคือสถาบันนะฮ
1: ะ
0: แต่ตัวตนของบุคคลปุถุชนที่เข้ามาในแต่ละห้วงแต่ละเวลาเนี่ยมันสีสัน

0: แล้วก็เพื่อทำให้สถาบันนั้นอยู่ยงต่อไปเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาอะไรก็ได้ครับที่จะสร้างคะแนนเสียงให้ตัวเองให้พรรคให้สถาบันอยู่รอดปลอดภัยต่อไปแต่ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่ไปถึงเลือกตั้ง
1: อีกสองค่ะ
0: นะฮะโดนัลด์ทรัมป์จะมีชีวิตที่อับเฉามากไปสร้างสถานการณ์อะไรคือที่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้เฒ่าเลี้ยงแกะไปแล้วไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่เด็กเราต้องมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วแหละเลี้ยงแกะแล้วครับก็คือโกหกพบลมได้ทุกวันแล้วก็สร้างคือโลกมันโปร่งใสมากขึ้นนะทุกวันนี้พอมันโปร่งใสมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นทุกอย่างครับว่าอะไรคือของแท้อะไรคือของไม่แท้
1: ใช่ค่ะเขาน่าจะรู้ตัวเลยแล้วตอนนี้ว่าเขาคิดผิดมากเลยนะไป underestimate อิหร่านนะนึกว่าจะได้เหมือนแบบเวเนซุเอลาเนี่ยหลังจากที่ฆ่าผู้นำแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะอาจารย
0: ์นั่นแหละลืมนึกไปว่าทุกวันนี้ประเทศอื่นเขาก็มีดาวเทียมนะครับในยุคสงครามเย็นคนที่มีดาวเทียมมากที่สุดคืออเมริกา
1: สหรัฐนี่แหละค่ะ
0: กับโซเวียตในยุคสงครามปัจจุบันนี้ที่อเมริกาไปถล่มอิหร่านรวมหัวกับอิสราเอลประเทศที่มีดาวเทียมมากที่สุดคือจีนครับ
1: ตอนนี้เป็นจีน
0: เป็นจีนครับจีนส่งดาวเทียมทุกวันที่สำคัญสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า underestimate
1: นะคะประเมินต่ำปะ underestimate
0: พลาดมากเนี่ยตอนนี้จีนใช้ดาวเทียม300ดวงทุกวัน
1: โอ้ฮะ
0: ดูความเคลื่อนไหวในห้วงที่โดนัลด์ทรัมป์ถล่มอิหร่านอิสราเอลถล่มอิหร่านถล่มเลบานอนถล่มฉนวนกาซาอะไรก็ว่ากันไปจีนนะครับใช้ดาวเทียมให้เป็นบิ๊กเดต้าครับ
1: โอ้ฮะ
0: เพื่อที่จะรู้ว่าเครื่องบินคุณขึ้นจากตรงไหนคุณยิงมิสไซล์จากตรงไหนเรือคุณทำอยู่ยังไงแล้วมันเรียงกันแบบไหนเป็นแนวระนาบขนาดไหนลำไหนใหญ่สุดเล็กสุดจีนได้ข้อมูลแล้วครับ
1: เขาได้ข้อมูลกันแล้วนี่ไงเซดีฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอาจารย์ว่าไอ้ตรงนี้ไอ้สงครามที่ทำอิหร่านเนี่ยทำให้ทั้งจีนกับรัสเซียเนี่ยสามารถที่จะรู้เลยนะว่านะแสนยานุภาพทางทหารอยู่ขนาดไหนนะอาจารย์
0: เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์จึงบอกว่าเนโต้มาช่วยฉันหน่อยยุโรปช่วยฉันหน่อยนะครับพอเขาไม่มาก็ทะเลาะกับเขาอีกต่างหาก
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือปัจจัยเร่งนะปัจจัยเร่งที่เกิดขึ้นแล้วขั้วอำนาจโลกเนี่ยปรากฏตัวแล้วนะครับอเมริกากำลังจะกลายเป็นสุนัขหัวเน่าใช้คำสุดครับ
1: โอ้ค่ะ
0: สมัยก่อนเราเรียกหมาหัวเน่าใช่ไหม
2: เหลืออีกหนึ่งนาทีครับอาจารย
1: ์ฟังแล้วเพลินโอเคค่ะอาจารย์ใช้คำพูดดีค่ะสุนัขหัวเน่าค่ะ
0: to be continue นะคร
1: ับ ก็จะไม่มีใครเอาด้วยto be continue tomorrow นะอาจารย์นะ
2: ครับวันนี
1: ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ก็ลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะทั้งคุณสุนี
2: ผู้เป็นสุนีอาจารย์วีระวันแล้วก็อาจารย์สงฤทธิ์ลาผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอ๋อวันนี้หวยออกนะขอให้ทุกคน
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันค่ะในวันเสาร์ที่2พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลหน้า1ของหนังสือพิมพ์มาแล้วค่ะรับชมรับฟังกันได้นะคะทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนณพระราชวังกรุงสต็อกโฮล์มนะครับก็มีพาดหัวข่าวแล้วก็มีภาพประกอบในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับภาพประกอบจากข่าวสดครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมในพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนทรงเป็นชกภาพเมื่อ30เมษายน2569นะครับส่วนไทยรัฐนะครับภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนสมเด็จพระราชินีซิลเวียและพระราชอาคันตุกะพระราชวงศ์ยุโรปที่เสด็จร่วมงานพระราชพิธีวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16ณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อ30เมษายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฉลองพระองค์พระราชินีต่างชาติชื่นชมฉายพระรูปหมู่งานคิงสวีเดนประสบนิกรไทยในสวีเดนและประเทศไทยปลื้มปิติพระบรมีในหลวงพระราชินีทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนและสมเด็จพระราชินีซิลเวียพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะพระราชวงศ์ยุโรปขณะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16ระหว่างวันที่29เมษายนถึง2พฤษภาคมชาวสวีเดนและสื่อต่างชาติชื่นชมพระสิริโฉมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจและเฝ้ารอชมว่าจะฉลองพระองค์ชุดไทยที่งดงามขนาดไหนงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำโดยจะเสด็จกลับถึงประเทศไทย2พฤษภาคมครับ
1: มากันที่เรื่องของนายราเชนศิลปะรายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าตัวออกมาบอกว่าเตรียมจะยื่นหนังสือลาบวชตามระเบียบราชการค่ะมีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบท25พฤษภาคมจำพรรษาจนถึง23มิถุนายนที่วัดป่าบ้านตาดในจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็เป็นความตั้งใจส่วนตัวที่วางแผนไว้ล่วงหน้าหลังเกษียณอายุก็จะอุปสมบทฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมปกติเป็นคนเข้าวัดทำบุญอยู่แล้วสำหรับระยะเวลาอุปสมบทคือ1เดือนค่ะและเมื่อลาสิกขาแล้วหนังสือลาออกจากราชการก็จะมีผลพอดีนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยังบอกด้วยว่าต้องการอยู่ในความสงบไม่ประสงค์ให้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการยกย้ายตำแหน่งที่เกิด

0: ขึ้นนำไปโยงว่าเป็นประเด็นทางการเมืองและย้ำว่าครอบครัวบอบช้ำมากแล้วก็อยากให้เรื่องนี้ทั้งหมดยุติแต่เพียงเท่านี้ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะประกาศปวด25พฤษภาคมราเชละทั้งโลกยุติดราม่าปมฝนหลวงผู้ใช้แรงงานเรียกร้องรัฐบาล8ข้อตั้งกองทุนเพิ่มค่ารักษาพยาบาลราเชนขอยุติดราม่าเผยครอบครัวขอไม่ให้ยุ่งอีกไม่มีอะไรต้องพูดแล้วจากนี้จะขอลาบวชค่ะ
1: ส่วนประเด็นการเมืองนะครับมีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีออกมาป้องนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับหลังจากโดนกระแสดราม่าโดยนายกมั่นใจคนที่โดนพี่แต๋มจะหงายท้องแน่นอนทุกรายนะครับยืนยันไม่ต้องเสริมทัพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติเอาอยู่นะครับมองว่ายังขับเคลื่อนงานทำงานได้เมินคนวิจารณ์เป็นพวกไม่หวังดีกับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับดูรายละเอียดเรื่องนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีออกมาป้องนางสุภจีหลังโดนกระแสดราม่านะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหยอกชวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปไลฟ์สดขายทุเรียนส่วนกรณีที่นางสุภจีถูกโซเชียลโจมตีเรื่องการทำงานโดยทั้งสองคนไปเจอในงานไทยช่วยไทยที่บางใหญ่ซิตี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันว่านางสุภจีนั้นทำงานหนักมากๆและไม่มีท้อมีแต่ลุยอย่างเดียวจนต้องเตือนให้พักผ่อนบ้างพร้อมกับระบุว่าไม่ต้องหาคนมาช่วยเสริมทีมเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพและการขับเคลื่อนงานที่ยังเป็นไปด้วยดีครับนายกรัฐมนตรีกล่าวติดตลกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องมรสุมข่าวลือเพราะว่านางสุภจีเป็นคนแข็งแกร่งและหากโต้กลับเมื่อไหร่ฝ่ายที่โจมตีอาจถึงขั้นจุกหรือว่าหงายท้องขาชี้ฟ้าพร้อมย้ำว่าการทำงานในรูปแบบปัจจุบันที่มีทั้งข้าราชการประจำและก็ทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจอย่างนายสันติทานเสถียรไทยสามารถตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วครับจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องฟังเสียงเหน็บแนมจากฝ่ายที่ไม่เคยปรารถนาดีประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวใหญ่นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าอนุทินป้องสุภจีคิกออฟไทยช่วยไทยพลัสจองคิวรถพุ่มพวง 30,000 คนเรื่องไกลยื่นกกต.สอยสุริยะผิดจริยธรรมเด้งอธิบดีฝนหลวงอนุทินตรวจป้องสุภจีทำงานหนักจะตายไม่ต้องตั้งทีมองคลักษ์เตือนพวกออกมารุมถล่มระวังจะเจอเสิร์ฟกลับมีจุกไหนท้องขาชี้ฟ้ากันเป็นแถวนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเบรกพักเศรษฐกิจและพปชร.อย่าทึกทักเป็นพักร่วมแค่อยู่ในซีกรัฐบาลรัฐบาลจุดพลุคิกออฟไทยช่วยไทยพลัดคนแห่จองคิวรถพุ่มพวงกว่า 30,000 รายเรื่องไกลยื่นกกต.สอยสุริยะปมฝ่าฝืนจริยธรรมแฉชุดอนุสั่งติดกำไร EM ทักษิณแต่ไม่มีกฎห้ามนะครับเป็นกุญสือการเมืองก็รวมประเด็นข่าวการเมืองเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงต่อไปให้คุณผู้ฟังรับทราบด้วยครับ
0: ขณะที่นายเรืองไกรลิขิตวัฒนะค่ะนักกฎหมายอิสระก็ไปยื่นคำร้องนะคะต่อไปรษณีย์ส่งไปยังกกต.ค่ะเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจยกย้ายนายราเชนไปเป็นผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงว่าการกระทำนี้เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวฐานไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอันร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งนายสุริยะได้สัมภาษณ์ต่อสื่อยอมรับว่าหลานตัวเองติดต่อไปยังนายราเชนเพื่อขอดูงบประมาณปี70ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขณะที่นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางมายื่นคำร้องต่อปปช.ให้ขอไต่สวนและวินิจฉัยนายสุริยะและพวกกรณียอมรับว่าหลานเข้ามาก้าวก่ายการบริหารราชการในกรมฝนหลวงจนกลายเป็นกรณีพิพาทสุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของแนวหน้าค่ะยื่นร้องกกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญเชื่อสุริยะหลังเด้งอธิบดีฝนหลวงเรืองไกลกัดไม่ปล่อยผิดจริยธรรมร้ายแรงราเชนพึ่งผ้าเหลืองลาบวช1เดือนยุติปัญหาค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้าครับเมื่อวานนี้วันแรงงานแห่งชาตินะครับ27องค์กรนัดรวมพลังยื่น8ข้อเรียกร้องขณะที่กลุ่มเครือข่ายแรงงานก็ยื่น9ข้อเรียกร้องนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับว่าข้อเรียกร้องนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างช่วงหน้าครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%

0: เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของวันแรงงานเมื่อวานนี้กันบ้างนะครับ27องค์กรนัดรวมพลแรงงานแห่งชาติยื่น8ข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลครับขณะที่กลุ่มเครือข่ายแรงงานก็ยื่น9ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลโดยเฉพาะให้แก้ปัญหาพลังงานสินค้าราคาแพงแล้วก็ปรับค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศนะครับกลุ่มสภาองค์การลูกจ้าง26แห่งแล้วก็1รัฐวิสาหกิจผู้ใช้แรงงานครับเมื่อวานนี้รวมพลังเดินขบวนโดยเคลื่อนจากสะพานมัขวานไปลานคนเมืองหน้าศาลว่าการกรุงเทพมหานครยื่น8ข้อเรียกร้องต่อผู้นำรัฐบาลครับโดยมีรถขยายเสียงชูป้ายเรียกร้องเรื่องต่างๆอย่างเช่นขอให้รัฐเร่งดูแลเรื่องค่าแรงสวัสดิการขอค่าแรงเท่าค่าอาหารสสตอนนี้บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วนายกช่วยด้วยขอให้รัฐปรับเงินเดือนพนักงานและทุนภาษากิจ 10% หลังเงินเดือนข้าราชการแซงหน้าไปแล้วทั้งนี้ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ8ข้อนะครับยึดข้อเรียกร้องเดิมของหลายปีที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมุ่งเน้นด้านความมั่นคงและสวัสดิการผู้ใช้แรงงานครับอย่างเช่นขอให้จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเป็นหลักประกันให้กับลูกจ้างกรณีนายจ้างปิดกิจการโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเพิ่มค่าคลอดบุตรจาก 15,000 บาทเป็น 30,000 บาทขยายอายุผู้ที่ร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนจากเดิมไม่เกิน60ปีเป็นไม่เกิน70ปียกเว้นภาษีเงินได้จากเงินก้อนสุดท้ายที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างไม่เกิน1ล้านบาทผลักดันที่ไทยรองรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98ซึ่งเรียกร้องมานาน 20-30 ปีแต่ว่าไม่มีความคืบหน้านะครับขณะที่สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยครับรวมถึงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เขาก็จัดกิจกรรมวันกรรมกรสากลด้วยนะครับเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปทำเนียบยื่นข้อเรียกร้องเชิงนโยบายต่อนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันกรรมกรสากล9ข้อนะครับอาทิขอให้แก้ปัญหาพลังงานเช่นน้ำมันก๊าซไฟฟ้าสินค้าราคาแพงซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนขอให้รัฐบาลให้สัตยาบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั้งประเทศเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับสำหรับประเด็นนี้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ครับรวมถึงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานเนื่องในวันแรงงานสากลระหว่างการรับฟังความคิดเห็นด้านแรงงานที่ลานคนเมืองสารวาการกทม.เมื่อวานนี้ครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับแรงงานที่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ712บาทชุมนุมเมเดย์เรียกร้อง9ข้อหนูขอดูเหตุผลเพื่อไทยจัดเวทีรับฟังเครือข่ายผู้ใช้แรงงานชุมนุมเดินขบวนวันแรงงานยื่น9ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลครอบคลุมเศรษฐกิจสิทธิและสิ่งแวดล้อมพร้อมขอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ712บาทแก้ปัญหาพลังงานยุติแปลรูปรัฐวิสาหกิจแปลรูปประกันสังคมจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบนายกอนุทินระบุทุกอย่างต้องมีเหตุผลต่อข้อเรียกร้องขึ้นค่าแรงด้านยศชนันปราศัยที่ลานคนเมืองชี้รัฐต้องยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานรับมือเศรษฐกิจเทคโนโลยีเร่งอัพสกิลรีสกิลพรรคเพื่อไทยออกแถลงการย้ำคุ้มครองสิทธิพัฒนาประกันสังคมและยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงครับ
2: เช่นเดียวกันกับในมติชนนะคะยศชนันรับ8ข้อวันเมเดย์พรรคประชาชนร่วมทวงประชาสังคมผู้ใช้แรงงานยื่น8ข้อเรียกร้องวันเมเดย์ทวงค่าจ้างเป็นธรรมเพิ่ม2ปมเร่งด่วนยศชนันตั้งกรรมการติดตามข้อเสนอทันทีค่ะส่วนเรื่องของค่าไฟเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะว่าประชาชนนั้นจะต้องจ่ายค่าไฟอย่างไรเมื่อมีการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟใหม่นายกบอกว่าจ่ายค่าไฟถูกลงมากกว่าปัจจุบันค่ะโดยเอาแสงแดดมาเปลี่ยนเป็นเงินเอาแสงแดดมาเป็นโซล่ารูฟประชาชนใช้เหลือรัฐก็ซื้อคืนเพื่อนำไปใช้ที่อื่นค่ะซึ่งเหมือนกับการปฏิรูปโครงสร้างการไฟฟ้าไปยังประชาชนด้วยเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ทำให้โซล่ารูฟนั้นถูกลงไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายขึ้นนายกตอบว่าเป็นหลักดีมานด์ซัพพลายค่ะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือในช่วงแรกๆที่เพิ่งจะเข้ามาเครื่องนึงก็ 200,000 กว่าบาททุกคนก็ต้องใช้แข่งกันทำให้คุณภาพดีซึ่งปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือทั่วไปราคาแค่400บาทแต่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนขณะที่ประชาชนนั้นจะต้องยอมรับค่าไฟแพงไปก่อนหรือเปล่านายกตอบว่านี่ถูกลง200หน่วยแรกสำหรับคนทั่วไปค่ะทุกคนได้เท่ากันหมดเหลือ3บาทต่อหน่วย200หน่วยถึง400หน่วยคิดเป็นขั้นบันได

0: ไปส่วน400หน่วยขึ้นไปก็จะเป็นอีก1ราคาถือว่าเป็นการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขหลายระบบในประเทศไทยก็ทำแบบนี้นะคะพาดหัวข่าวค่ะประเด็นรวมๆไปถึงไทยช่วยไทยด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะปภ.กางแผนติดทั่วไทยโซลาร์ลูปช่วยแบ่งเบาภาระอนุทินยันอนาคตราคาลดชัวร์การันตีสูตรค่าไฟถูกลงแน่นอนอนุทินลั่นทำเต็มที่ปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ถูกลงแน่แย้มอนาคตโซลาร์ลูฟถูกลงเหมือนมือถือในอดีตเครื่องละเกือบ 200,000 ปัจจุบันเหลือเครื่องละ400บาทบุกบางใหญ่เดินดูสินค้างานไทยช่วยไทยช็อปกระจายขณะที่ส.ส.พรรคส้มบริการเข็นรถเข็นใส่ของบอกไม่ใช่ฝ่ายค้านเป็นประชาชนมาช่วยกันด้านพม.กลางแผนประหยัดพลังงานเร่งติดโซลาร์ลูฟท็อปศูนย์สถานบ้านนิคมทั่วประเทศช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ซึ่งไทยช่วยไทยเมื่อวานนี้เปิดอย่างคึกคักเนื่องในวันแรงงานด้วยนะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมนี้นะครับเพื่อจะลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนครับอย่างเช่นที่ขอนแก่นเองเนี่ยบริเวณศาลาประชาคมเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมไทยช่วยไทยคึกคักเลยครับไปด้วยประชาชนที่มาเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายในงานมีสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันหลากหลายครับไข่ไก่ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มรวมไปถึงของใช้ในครัวเรือนน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าส่วนใหญ่ลดราคา 10-15% แล้วก็ยังมีโปรโมชั่น1แถม1ด้วยเช่นเดียวกับที่ภาคใต้นะครับที่สงขลาเองตลาดนัดคนไทยยิ้มได้หน้าสารกลางจังหวัดนะครับก็มีกิจกรรมรถพุ่มพวงพช.ช่วยนะครับประชาชนลดค่าใช้จ่ายนะครับในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดแล้วก็ทุกหน่วยงานราชการทั่วประเทศจัดกิจกรรมพร้อมกันนะครับมีภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวประกอบอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐขออภัยฮะข่าวสดครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับรวมทั้งนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เดิมชนเดินชมงานไทยช่วยไทยที่ตลาดบางใหญ่ซิตี้นนทบุรีครับซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน878อำเภอทั่วประเทศเป็นวันแรกเมื่อวานนี้คึกคักทุกพื้นที่เลยนะครับพาดหัวข่าวข่าวสดครับแห่ช็อปคึกคักไทยช่วยไทยลดพันรายการรับเปิดเทอมรัฐบาลจับมือผู้ประกอบการ49แห่งจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้า 1,000 รายการทั้งชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียนพร้อมโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดเทอมเริ่ม30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้ขณะที่กิจกรรมไทยช่วยไทยเปิดขายสินค้าเครื่องใช้ที่จำเป็นวันแรก878อำเภอทั่วประเทศคึกคักชาวบ้านแห่หาซื้อสินค้าตลอดทั้งวันนายกอนุทินควงสุภจีตรวจงานไทยช่วยไทยที่บางใหญ่ซิตี้ยันสินค้าไทยช่วยไทยมีมาตรฐานเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพชาวบ้านครับ
0: ขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็การเพิ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเร่งเตรียมความพร้อมค่ะซึ่งก็จะได้ข้อสรุปเรื่องเม็ดเงินงบประมาณในการดำเนินการก็จะนำเสนอครม.ในทันทีค่ะโดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะงบประมาณที่จะมาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขงบประมาณในส่วนราชการในการจะซื้อจัดจ้างทำสัญญาผูกพันงบประมาณปี69ไม่ทันตามกำหนด30เมษายนว่ามีอยู่เท่าไหร่ค่ะเพื่อโอนไปใส่ในพ.ร.บ.โอนงบประมาณโดยจะต้องนำส่วนนี้คำนวณก่อนจึงจะตัดสินใจอีกครั้งว่าดำเนินการออกพ.ร.ก.กู้เงินในวงเงินเท่าใดและจะมีการนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมครม.เศรษฐกิจนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันอีกครั้งโดยหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันที่5พฤษภาคมต่อไปค่ะซึ่งนายกก็บอกว่าความชัดเจนของการประชุมครม.เศรษฐกิจเนื่องจากว่าวันจันทร์ที่4พฤษภาคมเป็นวันหยุดก็คงต้องเลื่อนไปสัปดาห์หน้านะคะไม่มีอะไรตายตัวจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจทันทีเพราะว่าเพิ่งตั้งองค์ประกอบเสร็จเดี๋ยวจะให้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปตั้งระเบียบวาระที่เป็นวาระประจำนะคะวาระอะไรที่ต้องนำแต่ไม่มีกฎระเบียบว่าอะไรจะต้องผ่านครม.เศรษฐกิจถึงจะเข้าครม.วันอังคารได้ค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในแนวหน้านะคะคึกคักทั่วประเทศคิกออฟไทยช่วยไทยแห่ซื้อสินค้าราคาถูกคึกคักทั่วประเทศคิกออฟไทยช่วยไทยเอกนิติระบุยังไม่ชงไทยช่วยไทยพลัสเข้าครม.5พฤษภาคมนี้แจ้งเร่งหารือสำนักงบประมาณสรุปตัวเลขงบประมาณเบิกจ่ายล่าช้าก่อนพับเข้าพ.ร.บ.โอนงบประมาณพร้อมตัดสินใจเคาะวงเงินออกพ.ร.ก.กู้เงินก่อนชงครม.เศรษฐกิจ

0: จารณาอนุทินเร่งดันพ.ร.ก.กู้เงินเข้าครม.อังคารหน้าเผยไม่จำเป็นต้องเข้าครม.เศรษฐกิจก่อนนายกช็อปกระจายคิกออฟไทยช่วยไทยที่ตลาดบางใหญ่นนทบุรีย้ำสินค้ามีคุณภาพราคาถูกขณะที่บรรยากาศการจับจ่ายสินค้าของประชาชนในหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ 7:50 นพักกันครู่ค่ะ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของการทันข่าวนะคะมีประเด็นของนายทักษิณอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะหลังจากที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักโทษแต่พ่วงเงื่อนไขการติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษ9กันยายนค่ะขณะที่นายทักษิณและครอบครัวรวมถึงทนายความต่างก็ตั้งข้อสงสัยถึงคุณสมบัติของนายทักษิณเนื่องจากอายุกว่า70ปีมีโรคประจำตัวต้องใช้ยารักษาโรคกลับต้องถูกติดกำไร EM นะคะจนกว่าจะพ้นโทษซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมค่ะบอกว่าที่ผ่านมาผู้ต้องขังเด็ดขาดสูงวัยอายุเกิน70ปีได้รับการพักโทษมักจะไม่ถูกเงื่อนไขต้องติดกำไร EM เนื่องจากมักประสบปัญหาด้านสุขภาพค่ะจึงไม่ค่อยมีเงื่อนไขให้ต้องติดกำไร EM แต่ว่าในกรณีของนายทักษิณทราบว่าเป็นการหารือกันภายในและมีมติออกมาแม้ว่ามติของอนุกรรมการปัจจุบันจะชี้ชัดว่านายสินจำเป็นต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษแต่ว่าตามหลักการแล้วค่ะผู้ถูกคุมความประพฤติยังสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ขอรับการพิจารณาปลดกำไร EM ได้นะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในมติชนกระทรวงยุติธรรมแจงสั่งติดกำไร EM ทักษิณชี้ยังมีสิทธิ์ยื่นร้องขอปลดออกได้ทักษิณมีลุ้นได้ปลดกำไร EM ก็เป็นพาดหัวข่าวจริงๆก็รวมๆไปกับเรื่องของการเมืองในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะ
3: มีข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าศาลอาญาพิพากษาจำคุกไฮโซฮูนิโรธพิริยะรังสรรค์บุตรชายของนักการเมืองชื่อดัง132ปี6เดือนครับคดีฟอกเงินเปิดเว็บพนันแต่ว่าหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาก็โดนออกหมายจับด้วยนะครับคดีนี้มีผู้ต้องหารวมกันทั้งหมด9คนด้วยกันนะครับซึ่งศาลพิพากษาว่าจำเลยที่1ถึงจำเลยที่5และจำเลยที่7มีความผิดฐานร่วมกันช่วยกันประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันลงโทษจำคุกจำเลยที่1และจำเลยที่4คนละ3เดือนปรับจำเลยที่2ที่3ที่5และจำเลยที่7คนละ 3,000 บาทฐานร่วมกันฟอกเงินลงโทษจำคุกจำเลยที่1รวม15ปี32เดือนจำคุกจำเลยที่4เป็นเวลา132ปี6เดือนแต่เมื่อรวมโทษจำคุกทุกกระทงแล้วนะครับก็ให้จำคุกจำเลยที่4มีกำหนด20ปีเพราะว่าโทษสูงสุดคดีนี้20ปีนะครับปรับจำเลยที่2เป็นเงินล้านกว่าบาทครับจำเลยที่3ปรับไป2ล้านจำเลยที่5ปรับเป็นเงิน13ล้านนะครับจำเลยที่7ปรับเป็นเงิน3ล้านกว่าบาทจำเลยที่6และจำเลยที่9มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นร่วมกันช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันจำคุกจำเลยที่6และจำเลยที่9คนละ2เดือนฐานเป็นผู้สนับสนุนรวมถึงอายัดยึดทรัพย์เป็นรถหรูและก็ที่ดินประกอบด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับจำคุก132ปีไฮโซฮูลูกอดีตสว.คดีเปิดเว็บพนันพ่วงฟอกเงินพวกอีก8คนมีทั้งจำทั้งปรับศาลจำคุก132ปี6เดือนเอาผิดไฮโซฮูณโรธพิริยะรังสรรค์ลูกชายอดีตสว.เปิดเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินแต่รวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุก20ปีส่วนจำเลยอื่นอีก8รายจำคุกลดหลั่นกันไปพร้อมปรับเงิน1ล้านถึง13ล้านบาทครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันของสหรัฐค่ะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของสภาคองเกรสมุ่งจำกัดอำนาจการประกาศการทำสงครามแต่แสดงความเชื่อมั่นว่าพลังราคาพลังงานจะลดลงเมื่อใดก็ตามที่สงครามยุติอย่างถาวรภายใต้เงื่อนไขว่าอิหร่านจะต้องไม่มี

0: อาวุธนิวเคลียร์ตามกฎหมายอำนาจสงครามฉบับปี2516มีกำหนดกรอบเวลาไว้60วันสำหรับการใช้มาตรการทางทหารโดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสซึ่งหากอ้างอิงตามกฎหมายนี้ค่ะสงครามอิหร่านจะกำหนด60วันในวันที่1พฤษภาคมนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ทุกปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐจะเกี่ยวข้องกับอิหร่านต้องได้รับการอนุญาตจากสภาคองเกรสแต่ก็ยังมีความสับสนในสภาคองเกรสเกี่ยวกับวันที่ที่แน่นอนอยู่นะคะแหล่งข่าวระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์บอกว่าการทำสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิง7เมษายนดังนั้นหากผู้นำสหรัฐต้องการดำเนินการต่อไม่มีความจำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากคองเกรสอีกค่ะขณะที่ทรัมป์เองก็กล่าวเพียงว่าการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับเงื่อนไขของกันและกันอาจจะทำให้การสู้รบกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งและมีรายงานว่าทรัมป์รับฟังการรายงานสรุปประมาณ45นาทีจากผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางพลเอกแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะคะประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ในการรื้อฟื้นปฏิบัติการต่ออิหร่านแต่ในทางฝั่งอิหร่านค่ะก็มีรายงานด้วยว่ากำลังฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารเพื่อเพิ่มการใช้ชุดกีปนาวุธและคลังแสงยุทโธปกรณ์ที่ถูกซ่อนเอาไว้หรือว่าถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังออกมาโจมตีอีกครั้งและมีการรื้อฟื้นประกาศเดินหน้าสงครามต่ออิหร่านอีกครั้งหลังจากที่ทรัมป์นั้นก็เตรียมสำหรับการเปิดฉากโต้กลับทันทีนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะจับตาสงครามระอุอิสราเอลขู่ถล่มใหม่อิหร่านเมินขนอาวุธพร้อมตอบโต้ทันทีอิหร่านประกาศพร้อมรบเตรียมกู้ขีปนาวุธและคลังแสงยุทโธปกรณ์ที่ถูกซ่อนเอาไว้หลังอิสราเอลลั่นจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งระบุภารกิจยังไม่สิ้นสุดต้องกำจัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ให้ได้ส่วนทรัมป์รับฟังแผนยุทธศาสตร์ใหม่ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเผยสหรัฐเตรียมถอนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ออกจากการประจำการในตะวันออกกลางกลับฐานที่เวอร์จิเนียในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับเกิดพายุพัดถล่มงานคอนเสิร์ตพัดป้ายยักษ์ทางเข้างานล้มพังทับประชาชนที่รอชมคอนเสิร์ตบาดเจ็บไป11คนและที่น่าเสียใจครับมีคนเสียชีวิต1คนเป็นงานวันไหลนะครับที่สระบุรีนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับบรรดาผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตงานวันไหลสงกรานต์ที่ตลาดพงศิริตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองสระบุรีช่วยกันยกซุ้มป้ายขนาดใหญ่ที่ถูกลมพายุพัดพังถล่มลงมาทับผู้ร่วมงานครับมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับป้ายยักษ์ล้มทับสยองดับ1เจ็บ11จอดอิทธิฤทธิ์พายุฤดูร้อนถล่มเหนืออีสานอ่วมปล่องเมนหักบ้านพังขอนแก่นอ่วมพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านพังกว่า350หลังเร่งตั้งจุดอพยพรองรับผู้ได้รับผลกระทบโคราชลมแรงพัดกระหน่ำปล่องเมนวัดหักโค่นเคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บขณะที่เชียงใหม่พายุกระหน่ำบ้านพังเสียหายกว่าร้อยหลังเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือระทึกพายุถล่มงานวันไหลสระบุรีซุ้มป้ายยักษ์พังทับโจดูคอนเสิร์ตดับ1บาดเจ็บ11ตำรวจเร่งสอบสรุปสาเหตุผู้จัดยืนยันดูแลผู้บาดเจ็บและรับผิดชอบเต็มที่สุภชีช่วยซับน้ำตาชาวสวนทุเรียนสั่งช่วยเหลือเยียวยาอุตุเตือนรับมือฝนตกหนักไปจนถึง7พฤษภาคมนี้ครับ
0: ในขณะที่ทางกรมอุตุก็บอกนะคะว่าช่วงนี้ค่ะตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของฝนจะลดลงค่ะอย่างภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงนะคะภาคอีสานก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10เช่นเดียวกันภาคกลางภาคตะวันออกค่ะภาคตะวันออกนี่มีฝนร้อยละ20นะคะภาคใต้ร้อยละ30ส่วนภาคกลางร้อยละ10ค่ะเช้าวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็ชุ่มฉ่ำกันไปหลายพื้นที่เลยค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวครับต้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือบุกเดี่ยวชิงทอง23บาทมูลค่ากว่า1ล้าน6แสนในห้างเมืองสมุทรสาครช่วงค่ำวันนี้ศูนย์วิทยุ191กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครรับแจ้งมีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเข้าชิงทองรูปพรรณที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอกชัยหมู่4ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจึงรีบประสานสถานีตำรวจภูธรโคกขามให้เข้าตรวจสอบเมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่พบพนักงานร้านขายทองยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอาการตกใจเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายเป็นชายสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมเสื้อลายแมนใส่หมวกม่วงปิดบังใบหน้าเดินเข้ามาในร้านชักอาวุธปืนพกสั้นแบบออโตเมติกขึ้นมาข่มขู่พนักงานจากนั้นกระโดดข้ามตู้กระจกใช้มือดึงเอาทองรูปพรรณที่อยู่ในตู้กระจกด้านหลังเสร็จแล้วกระโดดข้ามตู้กระจกออกมาวิ่งหลบหนีจากที่เกิดเหตุลงบันไดไปที่ชั้น1ของห้างก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปขณะที่ทรัพย์สินที่ถูกชิงไปเป็นทองรูปพรรณรวมแล้วน้ำหนัก23บาทหรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1,610,000 บาทตำรวจจึงเก็บหลักฐานตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีพบวัตถุคล้ายพารามอเตอร์ตกยอดเขาวังไซจังหวัดระยองเวลา 21 นาฬิกาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานมีผู้พบเห็นวัตถุปริศนาตกลงจากท้องฟ้าบริเวณเขาวังไซตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองจากการสอบถามผู้พบเห็นคนเหตุการณ์คนแรกเป็นพลเมืองดีซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดในช่วงเวลาเกิดเหตุพลเมืองดีรายนี้แวะพักในพื้นที่ตำบลกระแสบนก่อนจะขับรถออกจากจุดที่พักเข้าสู่ถนนใหญ่ในจังหวะนั้นกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพวัตถุบางอย่างโดยมีลักษณะคล้ายพารามอเตอร์พร้อมร่มชูชีพกำลังพุ่งตกลงสู่ยอดเขาวังไซอย่างรวดเร็วพลเมืองดีคนดังกล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจรีบขับรถวนกลับไปที่อบต.กระแสบนเพื่อขอความช่วยเหลือโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอบต.เป็นผู้ประสานงานพาไปพบผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลและเปิดคลิปหลักฐานจากกล้องหน้ารถให้ดูนายพานุพงศ์สุนทราพรผลเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพุทธศาสตร์อำเภอแกลงเล่าว่าตนได้รับแจ้งในเวลา19นาฬิกามีเครื่องร่อนตกอยู่ที่ยอดเขาวังไซตำบลกระแสบนจึงนำทีมกู้ภัย50นายแบ่งเป็น4ทีมกระจายค้นหาโดยเริ่มจากสุสานกุ้ยอิงและประสานขอกำลังเสริมซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงนำทีมทั้งหมด10คนพร้อมโดรนตรวจจับความร้อนออกร่วมค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีนาลีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar

0: ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
4: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 3:00 ถึง 5:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย077-970-101หรือ098-723-5903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอ้วยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
8: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้2พฤษภาคม2569ค่ะหลังจากวันหยุดวันแรงงานนะคะของผู้ใช้แรงงานทุกๆคนวันนี้ก็เริ่มต้นในช่วงเวลาของรายการแบ่งปันความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมมีเรื่องราวเล่าข่าวนะคะคุยข่าวเล่าเรื่องมาฝากกันด้วยว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้นะคะกนกพรออนแอร์แชร์ทุกความสุขกันตรงนี้ค่ะเพลงเพราะๆทุกการเดินทางแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะหยุดยาวนะคะก็อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวชาพลังกันหรือว่าน้องๆช่วงนี้อยู่ในช่วงของปิดภาคเรียนใหญ่นะคะก็อีกประมาณกลางเดือนใช่ไหมคะหลายๆโรงเรียนก็จะเปิดโรงเรียนแล้วนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเปิดสักทีใช่ไหมเอาละค่ะดูแลกันในช่วงรายการตรงนี้แบ่งปันความสุขกันนะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาค่ะ

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะคะกลับมาก็อาจจะมืดค่ำและเราก็เป็นห่วงบ้านเนอะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่คุณพ่อคุณแม่ตายายอะไรประมาณนี้อยู่กันตามลำพังแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะคะ V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะไม่ต้องเดินสายวุ่นวายใดๆเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวนะคะหรือไปต่างจังหวัดค่ะระดับความชัดนะคะสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นไหมแต่ในนิดที่มืดค่ะจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยตอบโต้ได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านคิดว่าจะหมดแล้วนะคะยังไม่หมดเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูได้รอบบ้านเลยนะคะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านก็ดีมากๆตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะรองรับนะคะเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆถึง30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง1,290 บาทโอ้อันนี้คุ้มจริงนะคะคุณผู้ฟังคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย02-114-3990นะคะฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดนั่นเองค่ะ

0: พรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: คุยข่าวเล่าเรื่องราวนะคะวันนี้นุ่นจะพูดถึงเรื่องความร้อนกันค่ะที่เขาได้รวบรวมนะคะในเรื่องราวของประเทศไทยเราร้อนเกิน40องศา11ปีค่ะ55จังหวัดนะคะเมษายนที่ผ่านมาเครียดมากสุดในอาเซียนเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีนะคะแต่ละปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะ

0: ในส่วนตรงนี้การวิเคราะห์อุณหภูมิสูงสุดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละจังหวัดระหว่างปีตั้งแต่2558ถึง2568คือปีที่แล้วนะคะเปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุดรายวันและก็ต่ำสุดเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่านะคะเราก็จะเห็นว่าวิกฤตความร้อนเนี่ยรุนแรงที่สุดจังหวัดส่วนใหญ่นะคะที่เผชิญกับสถิติใหม่นะคะเทียบกับในอดีตอย่างเช่นนครพนมที่พุ่งถึง43องศาค่าเฉลี่ยเดิมเนี่ยปกติปี2567เนี่ยอยู่ที่ 41.5 องศาเห็นไหมคะว่าเพิ่มขึ้นค่ะเดือนเมษายนปี2567เนี่ยนะคะหลายจังหวัดมีจำนวนวันที่อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาติดต่อกันนานถึง30วันเต็มๆค่ะนะหลายจังหวัดเลยนะเช่นกรุงเทพต้องเผชิญกับปัญหาเกาะความร้อนในเมืองนะคะต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นสถิติที่มีความร้อนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ11ปีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของประเทศไทยไม่เคยต่ำกว่าค่าปกตินะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าความร้อนรุนแรงที่เราเผชิญอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นผลมาจากหลายปัจจัยอิทธิพลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโยและลานีญานะคะตลอดจนภาวะโลกรวนโลกร้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะปรากฏให้เราเห็นได้ชัดมากๆว่าตอนนี้อุณหภูมิสูงมากๆเลยค่ะในแต่ละวันนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหจากคนที่เหงื่อไม่ออกนะคะคุณฟังเหงื่อก็คือที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นรวบรวมความร้อนนะคะต่างๆให้เราได้ทราบกันด้วยแล้วเราก็จะสามารถสัมผัสได้ด้วยนะคะความรู้สึกเลยว่าร้อนขนาดไหนนะคะฝากเอาไว้คุยข่าวเล่าเรื่องอย่าลืมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าว

0: 3, 2, 1, 1, 1, 4, 4, 3, 4, 4.
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
1: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาสบายๆนะคะวันหยุดหรือว่าวันพักของใครก็แล้วแต่อย่าลืมเติมเต็มความสุขนะคะอย่างเช่นการได้ทำกิจกรรมดีๆนะคะเดือนนี้ก็ต้อนรับเดือนพฤษภาคมนะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีเจอแต่สิ่งดีๆเป็นเดือน5ของปีนะคะเรื่องยากๆก็ให้มันผ่านไปเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือเรื่องที่อาจจะอยากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยล่ะค่ะนะก็เป็นช่วงเวลาของความสุขแบ่งปันกันนะคะกับการเดินทาง 90.75 และ 104.75 MHz ค่ะเขาบอกว่าชีวิตก็เหมือนท้องฟ้าค่ะคุณผู้ฟังทุกวันใหม่ทุกช่วงเวลาใหม่มีโอกาสรอเราอยู่เสมอทุกครั้งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเปลี่ยนให้มันนะได้อย่างที่ใจเราต้องการเราก็ต้องฝึกต้องฝนนะคะหรือแม้กระทั่งทำด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นพยายามนะคะฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงของกนกพร ออนแอร์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคลาบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ ShopMania ค่ะ

วันนี้นะคะเป็นวันที่หลายๆคนนะคะมีความหวังค่ะคุณฟังวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนนะคะหาตัวเลขนะคะเลขเด็ดเอ่ยเลขดีอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมาแล้วนะคะเลขเด็ดพญาบึ้งนะคะคาบตัวเลขให้โชคเน้นๆลุ้นรวยหลังวันแรงงานค่ะวันนี้สลากินแบ่งรัฐบาลนะคะออกใช่ไหมคะคุณฟังเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยนำข่าวนะคะต่างๆที่เขาบอกว่าเลขตรงโน้นเด็ดเลขตรงนี้ดีพญาบึ้งงวด2พฤษภาคมคาบชุดตัวเลขให้คอหวยได้ลุ้นโชคหลังวันแรงงานบรรยากาศก็คึกคักนะคะสำหรับตัวเลขค่ะคุณผู้ฟังก็นำมาฝากกันตรงนี้เลยนะคะว่าเอ๊ะเป็นเลขอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะคะเอาละค่ะมาอัปเดตกันนะคะนักเสี่ยงโชคได้นำกระดาษที่เขียนตัวเลขเนี่ยหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งแล้วก็รอคอยค่ะรอโดยตัวเลขที่ปรากฏออกมาคือชุดเลขเด็ดพญาบึ้งนะคะ2569ซึ่งนำไปเป็นแนวทางเลข2ตัวและ3ตัวได้ดังนี้นะคะเลขเด็ดพญาบึ้งอ๋อมี2มี5มี6มี9โอ้เหมือนปีพ.ศ.เลยเนอะตอนแรกนึกว่าปีพ.ศ.มี2มี5มี6มี9สวยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเลข2ตัวนะคะเขาก็เอาไปตีเป็นตัวเลขนะ49บ้างล่ะ46บ้างล่ะ11บ้างล่ะเลข3ตัวก็529 526อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนอะเนื้อหาตามข่าวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ใครชื่นชอบก็พอเขาเรียกว่าอะไรนะพอได้ลุ้นละกันโอเคไหมคะซื้อสักใบสองใบพอได้ลุ้นนะคะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกคนโชคดีในเมื่อเรามีความหวังแล้วเรามีความตั้งใจแล้วก็ขอให้โชคดีโอเคไหมคะ

0: เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐเปิดโครงการหนุนรถพุ่มพวงทั่วประเทศลดต้นทุนขยายช่องทางขายสินค้าราคาประหยัดสมัครด่วน 1-7 พฤษภาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเสริมบทบาทผู้ค้ารายย่อยในการกระจายสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงมือประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถทำหน้าที่เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยภาครัฐจะให้การสนับสนุน2ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการเดินรถและการจัดสรรสินค้าราคาประหยัดสำหรับนำไปจำหน่ายต่อให้กับประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึง7พฤษภาคมในเวลา 23:59 ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผ่านทางเว็บไซต์ mobilemarket.bora.dopa.go.th ภายหลังการสมัครจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนณที่ว่าการอำเภอหรือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ระหว่าง 1-8 พฤษภาคม 2569 นี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศและกำหนดประกาศผลในวันที่12พฤษภาคม2569นี้โฆษกรัฐบาลสรุปภาพรวมการต่างประเทศเพื่อคนไทยในรอบสัปดาห์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการลงทุนการค้าการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเมื่อวันที่27-28ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปครั้งที่25ที่บรูไนดารุสสลามโดยที่ประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกันในด้านการลงทุนพลังงานและความมั่นคงรูปแบบใหม่ผ่านความร่วมมืออาทิการเร่งรัดเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหภาพยุโรปการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติพร้อมทั้งร่วมกันผลักดันให้อาเซียนและสหภาพยุโรปเป็นกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญในการรับมือความท้า

0: ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสดังกล่าวหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงขององค์กรประเทศต่างๆเช่นสหภาพยุโรปฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามเช็กลัตเวียโปแลนด์และไซปรัสเพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานความมั่นคงและความร่วมมือด้านดิจิทัลตลอดจนผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU และอาเซียน EU
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
12: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
13: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดีดี
12: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
13: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อย
14: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
15: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
17: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ักทายดูแลกันต่อเนื่องตรงนี้ด้วยนะคะเบรกที่2ค่ะในช่วงของรายการกระพรออนแอร์นะคะเรื่องราวดีๆแล้วก็กับการเดินทางค่ะคุณฟังค่ะถ้าเราจะชาร์จพลังนะคะด้วยการเติมเต็มสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะบางคนชอบไปเที่ยวบางคนชอบทานของอร่อยบางคนชอบปลูกต้นไม้ชอบทำอาหารอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราทำแล้วรู้สึกดีนะที่เราทำแล้วมีความสุขบางคนก็นะทำสวนนะคะมีผลผลิตออกมานะคะได้ทานปลูกไว้ทานบ้างละหรือว่าทำสวนผสมผสานก็เป็นอีกหนึ่งความสุขเช่นเดียวกันนอกเหนือจากสวนผสมผสานแล้วก็ยังสร้างอาชีพหรือว่าสร้างรายได้นะคะโดยเฉพาะบ้านเราก็มีทั้งสวนปาล์มน้ำมันนะคะมีทั้งผลไม้นะคะเป็นพืชต่างๆที่เรียกว่าตอนนี้อย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้ค่ะก็เตรียมตัวที่จะออกผลผลิตใช่ไหมผลผลิตกำลังออกนะคะเดี๋ยวต่อจากระยองเลยค่ะช่วงนี้เขาก็สั่งทุเรียนกันนะในโลกออนไลน์นะคะมีทั้งดราม่ามีทั้งสิ่งดีๆนะคะเขาบอกว่าเหรียญยังมีสองด้านเลยค่ะใช่ไหมอะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่ว่าถ้าด้วยความตั้งใจหรือว่าสิ่งดีๆนะคะที่เราช่วยเหลือกันเราช่วยกันทำเราช่วยกัน

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีวันค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ ShopMania ค่ะ

0: ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขสะตัวแทบลอยยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสมอ
1: MCOT Radio Network

0: Facebook ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ
1: MCOT Radio Network
0: เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ

0: นกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นุ่นมีเรื่องราวผลการวิจัยหนึ่งค่ะที่ต้องดูและต้องนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเปิดเผยผลวิจัย

0: ไทยพบไมโครพลาสติกในร่างกายคนไทยกว่า 80% ค่ะปนเปื้อนมากับน้ำดื่มและอาหารทะเลค่ะคุณผู้ฟังผลวิจัยนะคะอันนี้ฟังแล้วก็น่าตกใจเพราะว่านะคะแหล่งปนเปื้อนใกล้ตัวค่ะอย่างเช่นกุ้งเอ่ยหอยแครงปลากระพงบริเวณแม่น้ำภาคตะวันออกค่ะแพร่กระจายเร็วนะคะช่วงฤดูฝนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่านะคะสถานการณ์ช็อกวงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนในร่างกายคนไทยถึง 80% ค่ะพร้อมชี้ให้เราเห็นว่าโอ้โหนะคะเริ่มที่จะต้องระมัดระวังมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะแล้วเราจะยังไงเราจะรู้ได้ยังไงแล้วเราจะเลือกยังไงจากการศึกษาพบว่าแหล่งที่มาของการปนเปื้อนเนี่ยเชื่อมโยงกับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันค่ะโดยเฉพาะในน้ำดื่มบรรจุขวดแบบถ้วยที่พบไมโครพลาสติกสูงสุดนะคะ382ชิ้นต่อลิตรโอ้โหคุณฟังนอกจากนี้ยังพบในปลาทูไทยเฉลี่ยสูงถึง78ชิ้นต่อตัวอยู่ตรงไหนกันเนี่ยนะคะรวมถึงในน้ำแข็งค่ะเกลือบริโภคและสัตว์น้ำเศรษฐกิจเช่นปากแม่น้ำนะคะภาคตนออกทั้งกุ้งเอ่ยหอยแครงปลากระพงต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเป็นใยค่ะผลการวิจัยนะคะก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ค่ะมันจะสะท้อนให้เราเห็นได้ว่านะคะในเรื่องราวของปัญหาสุขภาพระยะยาวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะและที่สำคัญมาอัปเดตกันในช่วงเวลาตรงนี้ให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะฝากไว้ในช่วงของสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้ดูแลตัวเองค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
9: MCOT Radio Network อสมทชุม

0: พรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาสบายๆนะคะวันหยุดหรือว่าวันพักของใครก็แล้วแต่อย่าลืมเติมเต็มความสุขนะคะอย่างเช่นการได้ทำกิจกรรมดีๆนะคะเดือนนี้ก็ต้อนรับเดือนพฤษภาคมนะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีเจอแต่สิ่งดีๆเป็นเดือน5ของปีนะคะเรื่องยากๆก็ให้มันผ่านไปเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือเรื่องที่อาจจะอยากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยล่ะค่ะนะก็เป็นช่วงเวลาของความสุขแบ่งปันกันนะคะกับการเดินทาง 90.75 และ 104.75 MHz ค่ะเขาบอกว่าชีวิตก็เหมือนท้องฟ้าค่ะคุณผู้ฟังทุกวันใหม่ทุกช่วงเวลาใหม่มีโอกาสรอเราอยู่เสมอทุกครั้งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเปลี่ยนให้มันนะได้อย่างที่ใจเราต้องการเราก็ต้องฝึกต้องฝนนะคะหรือแม้กระทั่งทำด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นพยายามนะคะฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงของกนกพร ออนแอร์ค่ะ

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขซะตัวแทบ

0: ยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสมอ
1: MCOT Radio Network ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ MCOT Radio Network เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ

วันนี้นะคะเป็นวันที่หลายๆคนนะคะมีความหวังค่ะคุณฟังวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนนะคะหาตัวเลขนะคะเลขเด็ดเอ่ยเลขดีอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะมาแล้วนะคะเลขเด็ดพญาบึ้งนะคะคาบตัวเลขให้โชคเน้นๆลุ้นรวยหลังวันแรงงานค่ะวันนี้สลากินแบ่งรัฐบาลนะคะออกใช่ไหมคะคุณฟังเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยนำข่าวนะคะต่างๆที่เขาบอกว่าเลขตรงโน้นเด็ดเลขตรงนี้ดีพญาบึ้งงวด2พฤษภาคมคาบชุดตัวเลขให้คอหวยได้ลุ้นโชคหลังวันแรงงานบรรยากาศก็คึกคักนะคะสำหรับตัวเลขค่ะคุณผู้ฟังก็นำมาฝากกันตรงนี้เลยนะคะว่าเอ๊ะเป็นเลขอะไรน่าสนใจหรือเปล่านะคะเอาละค่ะมาอัปเดตกันนะคะนักเสี่ยงโชคได้นำกระดาษที่เขียนตัวเลขเนี่ยหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งแล้วก็รอคอยค่ะรอโดยตัวเลขที่ปรากฏออกมาคือชุดเลขเด็ดพญาบึ้งนะคะ2569ซึ่งนำไปเป็นแนวทางเลข2ตัวและ3ตัวได้ดังนี้นะคะเลขเด็ดพญาบึ้งอ๋อมี2มี5มี6มี9หูเหมือนปีพ.ศ.เลยเนอะตอนแรกนึกว่าปีพ.ศ.มี2มี5มี6มี9สวยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเลข2ตัวนะคะเขาก็เอาไปตีเป็นตัวเลขนะ49บ้างล่ะ46บ้างล่ะ11บ้างล่ะเลข3ตัวก็529 526อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนอะเนื้อหาตามข่าวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ใครชื่นชอบก็พอเขาเรียกว่าอะไรนะพอได้ลุ้นละกันโอเคไหมคะซื้อสักใบสองใบพอได้ลุ้นนะคะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยละกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกคนโชคดีในเมื่อเรามีความหวังแล้วเรามีความตั้งใจแล้วก็ขอให้โชคดีโอเคไหมคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ข่าวปลอมลงทะเบียนคนละครึ่ง2พฤษภาคมรัฐบาลยันไทยถ้วยชัยไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งมีแน่รอประกาศจากกระทรวงการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอแจ้งประชาชนว่ายังไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งแต่อย่างใดที่แชร์กันว่าจะเริ่มลงทะเบียน2พฤษภาคมเป็นข่าวปลอมโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนวันเปิดลงทะเบียนขอให้ติดตามประกาศจากกระทรวงการคลังและสำนักโฆษกจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีขณะที่เพจไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาลมีการเผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเช่นกันว่าอย่าเชื่ออย่าคลิกลิงก์เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส2พฤษภาคม2569เพราะเป็นข่าวปลอมสพท.ยืนยันการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ดำเนินการแบบสมัครใจในโรงเรียนนำร่องไม่ใช่การบังคับใช้ทั้งประเทศและไม่นำเด็กเป็นหนูทดลองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีการใช้กฎหมายรองรับทำให้โรงเรียนครูผู้ปกครองสับสนและเป็นการนำเด็กมาทำเป็นหนูทดลองนั้นสพท.ขอชี้แจงว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568เป็นการดำเนินการแบบนำร่องในสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจซึ่งมีจำนวน 4,383 โรงเรียนเท่านั้นไม่ใช่การบังคับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศในทันทีและยืนยันว่าจะไม่มีการนำเด็กมาเป็นหนูทดลองซาบีดารับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,000 ปีที่ค้นพบจากแหล่งโบราณคดีกุดฉิมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมตรวจเยี่ยมแนวทางการพัฒนาหลังเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมบ้านกุดฉิมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนางสาวสบิดาเป็นประธานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุอายุ 3,200 ถึง 2,300 ปี

0: ซึ่งขุดค้นเมื่อปี2553จากแหล่งโบราณคดีกุดฉิมอาทิภาชนะดินเผาก้นกลมภาชนะดินเผาเนื้อดินและเศษภาชนะดินเผาตาประทับดินเผาส่วนชิ้นส่วนเครื่องมือเหล็กเครื่องประดับสำริดลูกปัดแก้วหน้าบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าวแก่พันตำรวจตรีรหัสชัยศรีสมังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิมเพื่อเก็บรักษาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมโดยมีสำนักศิลปากรที่9กรมศิลปากรปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนนำเยี่ยมชมโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมนางสาวสบิดายังได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ส่งมอบโบราณวัตถุจำนวน18รายซึ่งมอบโบราณวัตถุให้เก็บรักษาณพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
9: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้ MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

จงสุขให้เต็มที่กับสิ่งที่เรานะคะตั้งใจแล้วก็ทํามันอย่างดีที่สุดนะคะคนเรานะคะเกิดมาชีวิตเดียวถ้านะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ทำให้ตัวเราผิดหวังอย่าทำให้ตัวเราผิดหวังจงเป็นคนดีที่ไม่เบียดเบียนใครนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาของรายการกนกพรออนแอร์นะคะ 90.75 และ 104.75 เดินทางพร้อมๆกันและแชร์ความสุขเพลงเพราะๆกับการเดินทางของคุณผู้ฟังนะคะต้นเดือนพฤษภาคมแล้วเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยค่ะตั้งใจทำงานตั้งใจหาเงินตั้งใจทำสิ่งดีๆกันนะคะ

ทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านแต่เช้านะคะกลับมาก็อาจจะมืดค่ำและเราก็เป็นห่วงบ้านเนอะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่คุณพ่อคุณแม่ตายายอะไรประมาณนี้อยู่กันตามลำพังแล้วจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV นะคะ V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างนะคะไม่ต้องเดินสายวุ่นวายใดๆเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวนะคะหรือไปต่างจังหวัดค่ะระดับความชัดนะคะสูงถึง 4K และซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะคะเห็นไหมแต่ในที่มืดค่ะจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดค่ะมีระบบพูดคุยตอบโต้ได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านคิดว่าจะหมดแล้วนะคะยังไม่หมดเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะตัวเดียวก็สามารถดูได้รอบบ้านเลยล่ะค่ะจะซื้อไปในบ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านก็ดีมากๆตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม้จะหลังคาก็เอาอยู่นะคะรองรับนะคะเมมได้ถึง128กิกะไบต์บันทึกได้ยาวๆถึง30วันค่ะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง1,290 บาทโอ้อันนี้คุ้มจริงนะคะคุณผู้ฟังคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนีย02-114-3990นะคะฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดนั่นเองค่ะ

ช่วงอากาศร้อนจัดแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นุ่นก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เน้นความสดชื่นละกันมาฝากทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาวโซดาความเปรี้ยวจากมะนาวค่ะช่วยกระตุ้นความสดชื่นส่วนโซดาก็จะช่วยทำให้คลายความเหนื่อยล้าได้ดีมากๆนะคะหรือจะเป็นน้ำเก๊กฮวยหรือน้ำรากบัวมีฤทธิ์เย็นนะคะคุณผู้ฟังตามตำรับยาจีนเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยแก้ร้อนในแล้วก็ทำให้สดชื่นจากภายในนะคะส่วนผลไม้นะส้มโอช่วงนี้นะคะไม่ใช่ส้มโอสิแตงโมค่ะแตงโมมีส่วนประกอบของน้ำสูงมากแล้วก็มีสารไลโคปีนช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีด้วยค่ะหรือจะเป็นเมลอนไหมคะเมลอนแคนตาลูปให้รสสัมผัสที่หวานเย็นแช่เย็นจัดๆทานและชื่นใจได้ทันทีนะคะก็นำมาฝากกันแบบว่าเป็นของคลายร้อนเมนูคลายร้อนนะคะมอบให้กับคนฟังทุกๆคนกันด้วยค่ะเพื่อให้ร่างกายของเรานะคะได้สดชื่นนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพร ออนแอร์ค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมนเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ก็ช่วงนี้นะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังปิดภาคเรียนอยู่นะคะแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้ฝากเตือนกันเรื่องราวของจมน้ำนะคะคุณผู้ฟังยังไงก็ยังเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆหลานๆเด็กๆนะคะก็ต้องฝากเรื่องของนะการเล่นน้ำหรือแอ่งน้ำอะไรที่ใกล้บ้านต่างๆนะคะเด็กๆก็จะนะมุ่งพุ่งตัวไปที่น้ำที่มีน้ำค่ะแล้วก็เล่นสนุกกันนะคะเพราะนั้นก็ฝากเอาไว้นะคะระมัดระวังเรื่องการจมน้ำในช่วงของปิดภาคเรียนกันด้วยค่ะ

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ช่วงชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนเพลงหลายๆแบบหลากหลายจังหวะและหลากหลายความรู้สึกบางทีก็เศร้าเศร้าร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีก็สุขสะตัวแทบลอยยิ้มได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ว่าจังหวะชีวิตจะเป็นแบบไหนคุณก็สามารถมีเพลงแทนความรู้สึกของทุกช่วงเวลาได้เสม
1: อ M-COT Radio Network
2: ถ้ามีเวลาว่างคุยกันได้นะคะที่077-641-567ค่ะ
1: M-COT Radio Network
2: เพลงพิเศษสำหรับคุณที่เป็นคนพิเศษ

หนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนะคะก็มีเหตุการณ์สะเทือนใจค่ะคุณผู้ฟังคะจากกรณีน้องวัย5ขวบสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ซึ่งในขณะที่กู้ภัยกำลังเข้าช่วยเหลือนะคะก็ได้พูดขึ้นมาว่านะพี่รับเลี้ยงหนูได้ไหมจนทำให้ผู้ที่รับฟังเนี่ยสะเทือนใจล่าสุดทางครอบครัวน้องนะคะที่รอดชีวิตจากรถชนต้นไม้ยืนยันว่าจะเลี้ยงหลานตัวได้ด้วยตัวเองสบายๆนะคะไม่ขอรับบริจาคหรือเงินช่วยเหลือใดๆค่ะวอนนะคะมิจฉาชีพอย่าฉวยโอกาสซึ่งขณะที่หัวหน้ากู้ภัยเผยนะคะว่าในส่วนตรงนี้ญาติน้องเผยว่าความจริงแล้วเนี่ยน้องมีปู่มีย่ามีน้ามีอาและญาติญาติดูแลอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ที่จะต้องสูญเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับพิธีที่พี่ชายและพี่สะใภ้ก็จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนี้ค่ะช่วงเช้าจะชาปนกิจพี่ชายก่อนจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นพี่สะใภ้นะคะวอนผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะหรือว่าความช่วยเหลือที่ส่งมาก็ขอบคุณนะคะแล้วก็วอนผู้ไม่หวังดีอย่าเอาเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นช่องทางหลอกลวงขอรับเงินบริจาคใดๆนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากญาติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทำให้น้องวัย4ขวบเนี่ยสูญเสียทั้งพ่อและแม่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทุกเรื่องบนโลกใบนี้ย่อมไม่แน่นอนย่อมเกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้ความสูญเสียต่างๆนะคะวันนี้เจอกันพรุ่งนี้อาจจะไม่เจอกันก็ได้ค่ะเพราะนั้นทำแต่สิ่งดีๆทำสิ่งที่ควรทำขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของรายการนะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เจอกันใหม่นะคะในวันดีๆที่เรามีนัดหมายกันนะคะเอาละค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีความสุขกนกพรราชโยธาลากันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจตุรนต์ฉายแสงชี้ตัวเลข BOI ทะลุ1ล้านล้านเป็นดาบ2คม Data Center พุ่งแต่คนไทยยังไม่พร้อมนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นกรณีตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ไตรมาสแรกปี2569มีมูลค่าทะลุ1ล้านล้านบาทว่าทั้งโอกาสและสัญญาณเตือนต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้ระบุว่าแม้ตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนว่าไทยยังเป็นจุดหมายสำคัญของนักลงทุนโดยมีคำขอส่งเสริมรวม624โครงการมูลค่ากว่า 1.01 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 2.4 เท่าแต่สิ่งน่ากังวลคือโครงสร้างการลงทุนที่กระจุกตัวในกลุ่มดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center และ Cloud Service ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 780,000 ล้านบาททั้งนี้การลงทุนด้านดิจิทัลจะสร้างผลประโยชน์ได้จริงก็ต่อเมื่อประเทศมีความพร้อมด้านกำลังคนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยไปจนถึงการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานในตลาดแต่ปัจจุบันยังไม่เห็นนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ดังกล่าวอย่างชัดเจนหากไทยมี Data Center จำนวนมากแต่คนไทยไม่สามารถเข้าไปทำงานหรือเติบโตในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ประเทศอาจเป็นเพียงพื้นที่รองรับการลงทุนโดยไม่ได้ยกระดับศักยภาพคนไทยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตการลงทุนในภาคที่เกี่ยวข้องกับการรับมือวิกฤตโลกอย่างมีสัดส่วนโดยยังมีสัดส่วนต่ำเฉพาะกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคมีมูลค่าเพียง 17,103 ล้านบาทกลุ่มเกษตรและแปรรูปอาหาร 16,963 ล้านบาทและโลจิสติกส์กับบริการมูลค่าสูง 14,548 ล้านบาทไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อพลังงานต้นทุนการขนส่งความมั่นคงทางอาหารดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงยุทธศาสตร์การลงทุนโดยให้ความสำคัญพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในระบบความมั่นคงอาหารโลกกรมการค้าภายในชี้ราคาปาล์มขยับรับแรงหนุน B20 ส่งออกอย่างคล่องนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางทั้งสระบุรีและปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อสะท้อนข้อกังวลด้านราคาปาล์มน้ำมันและการส่งออกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยการส่งออกปัจจุบันยังสามารถดำเนินได้ตามปกติภายใต้กรอบการบริหารจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้อนุญาต

0: งออกแล้ว11รายปริมาณรวมกว่า 200,000 ตันขณะเดียวกันราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลมากกว่า 100,000 ตันต่อเดือนและมีการขยายจุดให้บริการน้ำมัน B20 แล้วกว่า200จุดทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนให้ราคาน้ำมัน B20 ต่ำกว่า B7 เพื่อจูงใจการใช้งานเป็นแรงหนุนสำคัญต่อผลปาล์มราคาที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่6.80 บาทถึง7.20 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ระดับ6.60 บาทถึง7 บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนทิศทางตลาดที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นทั้งจากความต้องการใช้ในประเทศและตลาดโลกข่าวดีผู้ประกันตนตั้งแต่1พฤษภาคมปรับสิทธิ์ทันตกรรมเพิ่มวงเงินรักษานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกันตนมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเดินหน้าลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานมอบให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ทั้งนี้ตั้งแต่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปสิทธิ์ทำประกันสังคมได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ผู้ประกันตนผ่าฟันคุดไม่ต้องแยกวงเงินอุดฟันอีกต่อไปเพราะประกันสังคมแยกกระเป๋าให้แล้วสามารถเบิกสูงสุด 2,500 บาทต่อซี่ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ3เดือนในระยะเวลา15เดือนก่อนวันเข้ารับบริการและผู้ประกันตนที่ออกจากงานยังคงมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องอีกไม่เกิน6เดือนฟันปลอมถอดได้สูงสุด 6,000 บาทและฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด 17,500 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
4: เพลงฮิตจากวันวานกับสาระดีๆกับรายการร่องเสียงดนตรีโดย DJ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์0775446211บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์0775452840 0854896493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452840ร้านตัดผมป่ะรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493 ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์คหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284 ร้านตัดผมป่ะ
2: เพลงฮิตจากวันโดยดีเจสุ

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริ

0: การสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452284ร้านตัดผมปะสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถ ทั่วสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ม69ย้ำไทยช่วยไทยพลัสมีแน่รอประกาศจากกระทรวงการคลังจุลพันธ์ยานทักษิณไม่นั่งที่ปรึกษาพักหลังพักโทษแต่ยังเป็นจิตวิญญาณเชื่อความรู้ความสามารถช่วยชาติได้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7สั่งตั้งทีมไล่ล่าโจรใส่ชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวชิงทองรูปพรรณหนัก23บาทหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.6 ล้านแสนบาทไปจากร้านทองย่านสมุทรสาครทรัมป์ยืนยันสหรัฐไม่รีบถอนตัวจากอิหร่านเนื่องจากอิหร่านยังไม่ยอมตกลงในเงื่อนไขที่สหรัฐต้องการทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่2พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับโฆษกรัฐบาลออกมาเตือนครับว่าอย่าลงเชื่อข่าวปลอมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันนี้นะครับย้ำว่าไทยช่วยไทยพลัสมีแน่นอนรอประกาศอย่างชัดเจนจากกระทรวงการคลังก่อนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเตือนอย่าลงเชื่อหรือว่าคลิกลิงก์นะครับที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์โดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนจะเปิดลงทะเบียนวันไหนครับก็ขอให้ติดตามการประกาศจากกระทรวงการคลังและสำนักโฆษกจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีครับขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเอกนิติธันประภาสเปิดเผยว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะยังไม่นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันที่5พฤษภาคมนี้เนื่องจากต้องรอประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนซึ่งเดิมคาดว่าจะประชุมวันที่4พฤษภาคมแต่ว่าเป็นวันหยุดราชการจึงอยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรีกำหนดวันประชุมครม.เศรษฐกิจอีกครั้งเพื่อเห็นชอบพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี2569และพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อส่งต่อให้ครม.มีมติเห็นชอบในการประชุมวันที่5พฤษภาคมครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนรถพุ่มพวงทุกประเทศเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับ
2: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการเปิดโครงการไทยช่วยไทยวันแรกค่ะมีรถพุ่มพวงถึง382คันเข้าร่วมลุยขายถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะคะ

0: แล้วก็จะยังคงเปิดรับสมัครรถพุ่งพวงจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งดำเนินการโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดรับสมัครวันแรก1พฤษภาคม2569ก็คือเมื่อวานนี้นะคะได้รับความสนใจอย่างคึกคักมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น382รายโดยแบ่งเป็นรถยนต์156รายรถ3ล้อพ่วงข้าง151รายรถจักรยานยนต์75รายซึ่งข้อมูลล่าสุดก็พบว่าผู้สมัครกระจายตัวในหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยจังหวัดนครพนมมีผู้สมัครสูงสุด40รายรองลงมานครสวรรค์26รายสุรินทร์22รายและจังหวัดขอนแก่นกับชัยภูมิจังหวัดละ19รายสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนค่ะโดยโครงการก็จะเปิดรับสมัครต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้นะคะเวลา 16:30 นเพื่อขยายเครือข่ายรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาย่อมเยาค่ะนอกจากนี้โครงการนี้ก็ยังจะเป็นการยกระดับการค้าขายเคลื่อนที่ให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดค่าครองชีพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่โดยวันนี้รถพุ่มพวงไม่ใช่แค่รถขายของแต่คือโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่ที่จะทำให้ของถูกไปถึงประชาชนได้จริงทุกชุมชนค่ะ
1: กรมการค้าภายในลงพื้นที่พบเกษตรกรปาล์มภาคกลางครับย้ำการส่งออกน้ำมันปาล์มยังคงดำเนินการได้ตามปกติควบคู่การเร่งส่งเสริมใช้เบโอดีเซล B20 ครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยบอกว่าจากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางทั้งจังหวัดสระบุรีและปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อสะท้อนข้อกังวลด้านราคาปาล์มน้ำมันและก็การส่งออกนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และก็เร่งแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดขณะนี้กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรพร้อมหารือร่วมกับนายมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยผู้แทนโรงสกัดและก็กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อเสนอและก็ติดตามสถานการณ์จริงนายวิทยากรบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ครับติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยบริหารจัดการสมดุลระหว่างสต็อกการใช้ในประเทศแล้วก็การส่งออกเพื่อให้ราคาสะท้อนกลไกตลาดและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยในส่วนของการส่งออกปัจจุบันครับยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้กรอบบริหารจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่วันที่7เมษายน2569จนถึงปัจจุบันได้อนุญาตส่งออกแล้ว11รายปริมาณรวมกว่า 200,000 ตันครับขณะเดียวกันราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคพลังงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันเบโอดีเซลเพื่อลดการใช้น้ำมันดีเซลปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตเบโอดีเซลมากกว่า 100,000 ตันต่อเดือนและก็มีการขยายจุดให้บริการน้ำมัน B20 แล้วกว่า200จุดทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนให้ราคาน้ำมัน B20 ต่ำกว่า B7 เพื่อจูงใจการใช้งานครับปัจจัยดังกล่าวเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาผลปาล์มล่าสุดราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่6.80 บาทถึง7.20 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ระดับ6.60 บาทถึง7.00 บาทต่อกิโลกรัมสะท้อนทิศทางการตลาดครับที่เริ่มปรับตัวขึ้นทั้งจากความต้องการใช้ในประเทศและตลาดโลกนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังติดตามสถานการณ์การรับซื้อของโรงสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ก็พบว่ายังคงเปิดรับซื้อผลปาล์มตามปกติเดินเครื่องผลิตเต็มกำลังและก็ไม่พบปัญหาการติดคิวหน้าโรงงานเนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องต่างจากบางช่วงในปีก่อนที่มีปาล์มตกค้างนะครับทีนี้กรมการค้าภายในเน้นย้ำให้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มตามคุณภาพแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรจูงใจให้พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยเฉพาะการตัดปาล์มสุกที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงเพื่อยกระดับมาตรฐานปาล์มในระยะยาวครับ ขณะที่ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยเนี่ยมนัสพุทธรัตน์บอกว่าเกษตรกรเองพึงพอใจกับระดับราคาที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็สถานการณ์รับซื้อปีนี้ครับที่คลี่คลายลงกว่าปีก่อนไม่มีปัญหาปาล์มตกค้างหน้าโรงงานพร้อมขอให้ภาครัฐติดตามการรับซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันต่อไปครับ
0: มีข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนนะคะตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจะมีการปรับสิทธิ์ทันตกรรมเพิ่มวงเงินรักษาค่าผ่าฟันคุดค่ะสูงสุดถึง 2,500 บาทส่วนฟันปลอมก็ถอดได้สูงสุด 6,000 บาทและฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด 17,500 บาทค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่1พฤษภาคม2569เป็นต้นไปสิทธิ์ในการทำฟันประกันสังคมค่ะก็ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ผู้ประกันตนที่ผ่าฟันคุดไม่ต้องแย่งวงเงินอุดฟันอีกต่อไปเพราะว่าประกันสังคมแยกกระเป๋าให้แล้วสามารถเบิกสูงสุดได้ 2,500 บาทต่อซี่โดยผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันที่เข้ารับบริการและผู้ประกันตนที่ออกจากงานยังคงมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องอีกไม่เกิน6เดือนสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมประกันสังคมที่จะได้รับตั้งแต่1พฤษภาคม2569มีดังนี้นะคะ1ถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนก็อันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกก็ยังคงวงเงิน900บาทต่อปีเท่าเดิมส่วนโรงพยาบาลรัฐปรับให้ครอบคลุมมากขึ้นเพิ่มรายการเกลารากฟันและคลิปแต่งกระดูกค่ะ2การผ่าฟันคุดนะคะแบบเดิมเนี่ยรวมอยู่ในวงเงิน900บาทต่อปีเช่นถ้าผ่าซี่ละ 2,500 บาทก็จะต้องจ่ายส่วนต่างเอง 1,600 บาทแต่ว่าสิทธิ์ใหม่นี้นะคะจะแยกวงเงินออกมาต่างหากไม่ปนกับ900บาทเดิมค่ะกรณีผ่าไม่ซับซ้อนเบิกได้สูงสุด 1,500 บาทต่อซี่แต่ว่าถ้ามีกรณีที่ผ่าซับซ้อนต้องกรอกระดูกจะเบิกได้สูงสุด 2,500 บาทต่อซี่ค่ะหากว่าใช้บริการโรงพยาบาลรัฐที่ทำข้อตกลงนะคะก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามจริงตามมาตรฐานยกเว้นคลินิกนอกเวลา 3. ฟันปลอมถอดได้แบบเดิมเนี่ยวงเงินจำกัดและครอบคลุมน้อยกว่าแต่ว่าสิทธิใหม่นะคะจะปรับเพิ่มวงเงินรวมเป็น 1,500 ถึง 6,000 บาทตามจำนวนซี่และชนิดและเพิ่มค่าซ่อมฟันปลอมอีก900บาทต่อครั้งและ4ค่ะฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปากแบบเดิมเนี่ยไม่มีสิทธิ์นี้นะคะก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดแต่ว่าสิทธิ์ใหม่นี้จะเพิ่มสิทธิ์สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากและใส่ฟันปลอมถอดไม่ได้จ่ายค่าผ่าตัด 17,500 บาทต่อรายและชุดรากฟันเทียม 3,300 บาทรวมถึงมีสิทธิ์ค่าติดตามผลการรักษาด้วยสำหรับผู้ประกันตนที่ใช้บริการนอกเหนือจากสถานพยาบาลคู่สัญญานะคะก็จะต้องสำรองจ่ายไปและนำมายื่นขอรับเงินคืนได้ตามหลักเกณฑ์ผ่านระบบ e-safe service หรือว่ายื่นที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือว่าสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: 12:11 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้

0: ค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรไม่นั่งที่ปรึกษาพักหลังพักโทษนะครับแต่ว่ายังเป็นจิตวิญญาณเชื่อความรู้ความสามารถช่วยชาติได้ครับวันนี้ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าพักไม่มีการเตรียมรองรับใดๆในเรื่องของการพักโทษของนายทักษิณครับตนดีใจเพราะว่านายทักษิณก็อายุมากแล้วถือว่าที่ออกมาอยู่กับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ก็ชัดเจนว่ากระบวนการพักโทษเสร็จสิ้นแล้วส่วนสมาชิกพักหากประสงค์จะไปรับวันที่ออกมาก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลเมื่อถามว่าการพักโทษนายทักษิณรอบนี้จะทำให้ภาพลักษณ์พรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่นายจุลพันธ์ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองวันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนายทักษิณพักโทษออกมาก็เป็นเหมือนจิตวิญญาณของพวกเราตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแต่กระบวนการทางการเมืองการปฏิบัติภารกิจของพรรคก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันครับเมื่อถามถึงระเบียบการพักโทษที่ไม่ได้ห้ามให้กลับมาเป็นที่ปรึกษาของพรรคหรือว่าบอร์ดต่างๆภายในพรรคมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้เห็นบทบาทของนายทักษิณเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติอีกครั้งนายจุลพันธ์บอกว่าความรู้ความสามารถของนายทักษิณสามารถใช้ได้หลายรูปแบบการไปพูดในที่ต่างๆการให้ข้อคิดเห็นทางการเมืองหรือเศรษฐกิจก็สามารถทำได้ทางพรรคคงไปกำหนดอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าในส่วนของพรรคเองเชื่อว่าท่านคงไม่เข้ามามีบทบาทในลักษณะเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างที่ถามเมื่อสักครู่หนึ่งส่วนมีโอกาสจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือขอความรู้หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าคนเรารู้จักกันเจอกันอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธความจริงข้อนี้อย่างตนต่อไปคงมีโอกาสได้เจอนายทักษิณตามงานคงมีโอกาสที่พบปะพูดคุยคนระดับนายทักษิณก็มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหากรับฟังมาแล้วเป็นประโยชน์ก็ควรนำมาหารือเพื่อดำเนินการให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็อาจจะเป็นไปได้ตนไม่ปฏิเสธครับเมื่อถามย้ำว่ามีโอกาสเห็นนายทักษิณแสดงทิศทางการเมืองหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบเรื่องนี้ถามผิดคนแต่ว่าในส่วนของพรรคย้ำว่าไม่มีการห้ามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนพรรคเพื่อไทยมองอย่างไรกับการให้นายทักษิณติดกำไร EM ที่ข้อเท้านายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่ได้มองยังไงมองว่านายทักษิณได้รับการพักโทษก็ดีใจอยู่แล้วส่วนตัวจะติดหรือไม่ติดก็เป็นประเด็นย่อยเรื่องนี้ตนไม่ได้ติดตามเพราะจะติดหรือไม่ติดก็ออกมาอยู่แล้วครับ
2: นายเรืองไกรลีกิจวัฒนานักกฎหมายค่ะให้ความเห็นกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติยกคำร้องเอาผิดนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถูกกล่าวหาปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการคมชัดลึกระบุว่าออกอากาศวันที่23เมษายน2569นะคะว่าจากคำชี้แจงและเอกสารของปปช.ที่เปิดเผยออกมาถือว่าอธิบายได้ฟังขึ้นและมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างละเอียดโดยเฉพาะบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อเนื่องหลายครั้งซึ่งมีความสอดคล้องกันรวมถึงกรณีการขายที่ดินหลายแปลงที่มีการแสดงข้อมูลตรงกันนายเรืองไกรระบุนะคะว่าแม้ปปช.จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายแต่การพิจารณาขององค์กรต้องอยู่บนฐานอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเมื่อมีการแถลงอย่างเป็นทางการก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นหลักพร้อมกับยกตัวอย่างคำพิพากษาของศาลในคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในการยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีที่สะท้อนว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองสูงสุดไม่ได้ผูกพันให้ศาลอาญาต้องวินิจฉัยตามทั้งหมดเนื่องจากเป็นคนละประเด็นกันคำวินิจฉัยเรื่องสถานะความเป็นรัฐมนตรีกับความผิดทางอาญาเป็นคนละเรื่องกันศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีความผิดทางอาญาโดยอัตโนมัติ นายเรืองไกรยังได้อธิบายนะคะว่าคดีอาญามีมาตรฐานการพิสูจน์ที่เข้มข้นกว่าโดยต้องปราศจากข้อสงสัยโดยสิ้นเชิงหากยังมีข้อสงสัยก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ผู้ถูกกล่าวหาแตกต่างจากคดีด้านคุณสมบัติหรือจริยธรรมซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาอีกแบบหนึ่งนายเรืองไกรยังชี้นะคะว่ากรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบปปช.พิจารณาในประเด็นการจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินซึ่งต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้ชัดเจนหากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอก็ไม่สามารถส่งฟ้องคดีอาญาได้เพราะอาจถูกอัยการตีกลับหรือว่าศาลยกฟ้องในภายหลังนายเรืองไกรระบุนะคะว่าประเด็นด้านจริยธรรมยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งและอาจมีผลแตกต่างจากคดีอาญาได้ค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ครับสั่งตั้งทีมไล่ล่าโจรใส่ชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวชิงทองรูปพรรณหนัก23บาทหรือว่าคิดเป็นมูลค่า1ล้าน6ไปจากร้านทองย่านสมุทรสาครครับวงจรปิดภายในห้าง Big C เอกชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจับภาพคนร้ายสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมใส่เสื้อไรเดอร์สวมหมวกโม่งปิดบังใบหน้าเดินตรงไปที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ Big C เอกชัยก่อนใช้ปืนพกสั้นออโตเมติกมือขึ้นมาข่มขู่ครับสร้างความแตกตื่นให้กับพนักงานจากนั้นคนร้ายกระโดดข้ามตู้กระจกบริเวณเคาน์เตอร์ไปดึงเอาทองรูปพรรณที่อยู่ในตู้กระจกด้านหลังโดยที่มีพนักงานซึ่งหลบอยู่ในพื้นพยายามเปิดประตูเล็กด้านล่างเคาน์เตอร์หนีออกมาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่หนีนะครับก่อนที่คนร้ายจะโกยทองเสร็จจะกระโดดข้ามตู้กระจกวิ่งหนีลงมาแดนเลื่อนชั้น1ของห้างแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีหลังเกิดเหตุครับร้านที่ตรวจสอบทองรูปพรรณที่คนร้ายเอาไปพบว่ามีน้ำหนักราวๆ23บาทมูลค่า1ล้าน6แสนบาทครับตำรวจสภ.โคกขามเข้าตรวจสอบพยานหลักฐานโดยมีพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีธีรเดชอธิภักขกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรสมุทรสาครลงพื้นที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เก็บลายนิ้วมือแฝงและพยานหลักฐานก่อนสั่งชุดสืบสวนของทั้งสภ.โคกขามและก็พื้นที่เกิดเหตุสืบสวนภูธรสมุทรสาครและก็สืบสวนภูธรภาค7ตั้งทีมไล่ล่าคนร้ายพร้อมประสานพื้นที่ใกล้เคียงร่วมสกัดจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลือกหน่อยจ้าลองนี่

12:21 ติดตามข่าวกันต่อค่ะตำรวจสืบนครบาลปลอมเป็นพ่อค้าทุเรียนบุกชุมชนอุดมสุขทลายแหล่งมั่วสุมยาและการพนันจับ3ผู้ต้องหาพร้อมกับยึดสล็อตและไอซ์ค่ะปฏิบัติการนี้ชื่อว่าปฏิบัติการทุเรียนพ่นพิษและเหมือนเดิมนะคะผู้นำทีมก็คือสารวัตรแจ๊ะแน่นอนค่ะก่อนจะเปิดปฏิบัติการนะคะชุดสืบสวนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้วางแผนตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายซึ่งก็คือชุมชนหลังโรงเรียนที่อยู่ภายในซอยอุดมสุข30เขตบางนาแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีทางเข้าออกหลายจุดและมีการเฝ้าระวังคนแปลกหน้าอย่างเข้มงวดทำให้การสืบสวนค่อนข้างลำบากชุดสืบสวนจึงปรับแผนพรางตัวเป็นพ่อค้าทุเรียนค่ะใช้รถกระบะดัดแปลงขับขายทุเรียนก่อนจะทำทีจอดหน้าบ้านเป้าหมายเพื่อสังเกตการแต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะเพราะว่าตอนมาจอดหน้าบ้านเป้าหมายเนี่ยกลับมีคนจะมาซื้อทุเรียนจริงๆค่ะก็ทำให้พ่อค้าทุเรียนปลอมเนี่ยก็ต้องรีบขับรถหนีคนจะมาซื้อจากนั้นก็ค่อยวนรถกลับมาจอดใหม่และทันทีที่เห็นเป้าหมายก็เปิดปฏิบัติการบุกจับกลุ่มทันทีปฏิบัติการบุกจับกุมนะคะสืบเนื่องจากผู้ปกครองร้องเรียนว่าช่วงปิดเทอมเยาวชนขอออกจากบ้านอ้างว่าไปโรงเรียนแต่กลับไปมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยปฏิบัติการปลอมเป็นพ่อค้าขายทุเรียนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รวบผู้ต้องหาได้3คนก็คือบางดำอายุ42ปีถูกกล่าวหาว่าร่วมกันจัดให้เล่นพนันและเสพยานางสาวเมย์อายุ32ปีถูกแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและนางสาวพรอายุ43ปีถูกแจ้งข้อหาครอบครองไอซ์และเสพยาส่วนของกลางที่ยึดได้ก็มีตู้สล็อตแมชชีน2เครื่องและไอซ์พร้อมอุปกรณ์การเสพสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาบางรายก็ให้การรับสารภาพและบอกว่าตู้สล็อตเนี่ยเป็นของบุคคลอื่นนำมาติดตั้งโดยมีการแบ่งรายได้ให้ส่วนยาเสพติดมีไว้เพื่อเสพเองขณะที่ประเด็นการชักชวนเยาวชนก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บางนาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนหากว่าพบเบาะแสยาเสพติดหรือว่าการกระทำผิดแจ้งสายด่วน1386หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอย่างไรก็ตามการบุกตรวจคนเป้าหมายครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบบุคคลอีก8คนค่ะในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุ15ปี3คนการตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในร่างกายและเยาวชนก็ให้การว่าเข้ามาเล่นเกมกับเพื่อนเจ้าหน้าที่

0: ึงดำเนินการตามขั้นตอนคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไปค่ะ
1: สพท.ครับชี้แจงยืนยันการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ดำเนินการแบบสมัครใจในโรงเรียนนำร่อง 4,383 โรงไม่ใช่การบังคับใช้ทั้งประเทศนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ครับเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2568ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่มีกฎหมายรองรับทำให้โรงเรียนครูผู้ปกครองสับสนและเป็นการนำเด็กเป็นหนูทดลองนั้นสพท.ขอชี้แจงว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและก็อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2568เป็นการดำเนินงานแบบนำร่องในสถานศึกษาที่มีความพร้อมและสมัครใจจำนวน 4,383 โรงเรียนเท่านั้นไม่ใช่การบังคับใช้กับสถานศึกษาทั่วประเทศในทันทีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา2568เป็นการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพฐ.เมื่อ26ตุลาคม2567ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพรบการศึกษา2542มาตรา27ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบายด้านการศึกษาหลายประเด็นทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560ถึง2579ทั้งนี้โรงเรียนทั่วไปครับยังคงใช้หลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ตามปกติขณะที่โรงเรียนนำร่องจะดำเนินการภายใต้การติดตามสนับสนุนและประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับสพท.ยืนยันว่าการนำร่องดังกล่าวไม่ใช่การนำเด็กมาเป็นหนูทดลองแต่ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาที่รอบคอบมีขอบเขตชัดเจนลดความเสี่ยงก่อนขยายผลในวงกว้างมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่สมรรถนะความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสื่อสารใช้เทคโนโลยีและนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงครับ
0: เดือนนี้นะคะพฤษภาคมก็มีวันหยุดอีกหนึ่งวันเป็นวันหยุดราชการก็คือวันฉัตรมงคลค่ะทางกทพ.ก็ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.ค่ะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม3สายทางดังนี้นะคะก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านค่ะในวันที่4พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็เป็นวันฉัตรมงคลตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงเวลาเที่ยงคืนของอีกวันนึงนะคะก็รวมเป็น1วันซึ่งก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างกทพ.บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนค่ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันสหรัฐจะไม่รีบถอนตัวออกจากอิหร่านครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐจะไม่รีบยุติการเผชิญหน้ากับอิหร่านโดยเร็วแล้วปล่อยให้ปัญหาเดิมกลับมาเกิดขึ้นอีกใน3ปีข้างหน้าสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายที่เปรียบและหากสถานการณ์นี้เป็นการต่อสู้ทั่วไปอิหร่านก็คงจะขอยอมแพ้ไปแล้วแต่เนื่องจากอิหร่านยังไม่ยอมตกลงในเงื่อนไขที่สหรัฐต้องการเขาจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องและไม่รีบถอนตัวเร็วเกินไปครับทรัมป์ย้ำจุดยืนว่าสหรัฐไม่สามารถปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองได้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้โจมตีอิสราเอลรวมทั้งตะวันออกกลางยุโรปและอาจจะรวมถึงสหรัฐโดยเขาให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรงงานสากลค่ะที่ฝรั่งเศสก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะสหภาพแรงงานฝรั่งเศสค่ะวิจารณ์นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูที่เข้าร้านเบเกอรี่ที่ควรจะปิดร้านในวันแรงงานเพราะว่าไม่ใช่ภาคส่วนที่จำเป็นที่อนุญาตให้เปิด

0: ในวันแรงงานได้ตามกฎหมายค่ะนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกานูของฝรั่งเศสนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมร้านเบเกอรี่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภูมิภาคตอนกลางของประเทศพร้อมกับซื้อขนมปังบาเกตหลายชิ้นและยังได้แวะซื้อดอกไม้ที่ร้านขายดอกไม้ที่อยู่ใกล้กันในวันแรงงาน1พฤษภาคมค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ร้านเบเกอรี่และร้านดอกไม้ได้รับการยกเว้นจากการบังคับหยุดงานในวันแรงงานซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ได้จุดชนวนความขัดแย้งกับสหภาพแรงงานที่ออกมาโต้แย้งว่าวันที่1พฤษภาคมควรจะเป็นวันหยุดพักผ่อนที่บังคับใช้โดยเคร่งครัดเนื่องจากว่าตามกฎหมายของฝรั่งเศสเฉพาะบริการที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและโรงแรมเท่านั้นที่ให้เปิดทำการได้ในวันแรงงานโดยพนักงานก็จะต้องได้รับค่าจ้างเป็น2เท่าแต่สถานะของร้านเบเกอรี่และร้านดอกไม้ยังไร้ความชัดเจนทางกฎหมายวันเดียวกันนี้ค่ะนายเลกานูก็ยังได้โทรศัพท์ไปหาเจ้าของร้านเบเกอรี่อีกรายหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานสั่งปรับฐานเปิดร้านในวันที่1พฤษภาคมโดยได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ต้องจ่ายค่าปรับดังกล่าวโดยเจ้าของร้านรายนี้นะคะอาจต้องเผชิญกับโทษปรับสูงถึง 5,250 ยูโรหรือประมาณ 190,000 บาทคำนวณจากค่าปรับ750ยูโรหรือพนักงานทั้งหมด7คนที่มาทำงานในวันแรงงานซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสก็ได้เสนอกฎหมายเพื่อให้ร้านเบเกอรี่และร้านดอกไม้เปิดทำการได้ในวันที่1พฤษภาคมแต่ยังต้องรอการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งภายใต้ร่างกฎหมายนี้พนักงานจะต้องทำหนังสือยินยอมสมัครใจทำงานและควรได้ค่าจ้างเป็น2เท่าค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสัสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทระนอง
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
4: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
5: สวัสดีค่ะให้กันฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นบอกข่าวเยาวรุ่นนะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าอสมทระนองนะคะก็มาพูดคุยกันเนาะเรื่องดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่งหรือคนดีนะคะก็จะนำมาพูดคุยจะนำมาเล่าสู่กันฟังในแต่ละสัปดาห์ซึ่งออกอากาศเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะทุกวันเสาร์ติดตามกันได้สัปดาห์นี้ก็อยู่กับเจ้าป้าอสมทระนองนะคะซึ่งก็มีเยาวชนคนเก่งทั่วทุกพื้นที่จะมาพูดคุยกันเป็นประจำนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ระนองแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังเป็นช่วงปิดเทอมค่ะก็เลยไม่ได้มีน้องๆมาพูดคุยกันนะคะเจ้าป้าเองก็เลยขออนุญาตนำโครงการดีๆที่เกิดขึ้นที่มีต่อเยาวชนและเยาวรุ่นในจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4ละสำหรับการอบรมกีฬาเรือใบต้านยาเสพติดภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทอมนี้นะคะเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ได้รับฟังก็แล้วกันนะคะในช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นในวันนี้กับอสมทระนองค่ะ
3: บอกข่าวเยาวรุ่น
5: เกิดฟังค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะก็ได้มี1โครงการดีๆที่จัดกันมาต่อเนื่องมาเป็นปีนี้เป็นปีที่4ละนะคะในส่วนของการอบรมกีฬาเรือใบต้านยาเสพติดภาคฤดูร้อนประจำปี2569เพื่อเป็นการมุ่งสร้างให้เยาวชนนั้นได้มีคุณภาพห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งในกิจกรรมการอบรมกีฬาเรือใบต้านภัยยาเสพติดภาคฤดูร้อนประจำปี2569นะคะก็จัดโดยชมรมกีฬาเรือใบจังหวัดระนองมีการอบรมกันในระหว่างวันที่22ถึง28เมษายนที่ผ่านมาก็เพื่อเป็นการเผยแพร่สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดระนองได้เรียนรู้กีฬาเรือใบตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขนะคะสำหรับกีฬาเรือใบนั้นนะคะหลายท่านก็ทราบดีนะคะว่าเป็นกีฬาทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยซึ่งพระองค์นั้นนะคะก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาเรือใบสูงมากนะคะพระองค์ก็ทรงต่อเรือใบประเภทมดและซุปเปอร์มดด้วยฝีพระหัตถ์และพระองค์ก็ทรงชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อปี2510ร่วมกับกรมร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญานะคะซึ่งพระองค์ก็ได้เล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยเมื่อวันที่19เมษายน2509พระองค์นั้นทรงเล่นเรือใบประเภทโอเคชื่อเวคาจากพระราชวงศ์ไกลกังวลหัวหินข้ามอ่าวไทยไปยังหาดเตยงามอ่าวนาวิกโยธินสัตหีบด้วยพระองค์เองเพียงลำพังเป็นระยะทางประมาณ60ไมล์ทะเลใช้เวลาถึง17ชั่วโมงนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เราได้รับทราบแล้วก็เป็นประวัติที่มีมาสำหรับความสามารถนะคะของพระองค์ท่านเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นและพระองค์ก็มีพระปีชาสามารถด้านการช่างเพราะทรงออกแบบและต่อเรือใบเองนั่นก็คือเรือมดเรือซุปเปอร์มดเรือไมโครมดและเรือเวคาซึ่งเรือเวคาเป็นเรือที่พระองค์ใช้เล่นข้ามอ่าวไทยแล้วก็คว้าเหรียญทองมานั่นเองนะคะรางวัลนิรันดรพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหางเสือเรือเวคาเพื่อเป็นรางวัลนิรันดรในการแข่งขันเรือใบระยะทางไกลของประเทศไทยนะคะซึ่งเหตุการณ์เล่นเรือใบข้ามอ่าวไทยก็สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและการต่อสู้ด้วยหลักความเพียรซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ประสบนิกรชาวจังหวัดระนองและประสบนิกรชาวไทยนะคะก็ได้สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะในส่วนของจังหวัดระนองเราก็เช่นเดียวกันนะคะก็ได้มีการสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะในส่วนของกีฬาเรือใบซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็อยากให้เยาวชนนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เห็นความสำคัญถึงเรื่องของความอดทนความวิริยะอุตสาหะความพยายามและได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องใช้ความอดทนความเพียรเป็นอย่างมากและสามารถที่จะรู้จักการวางแผนนะคะได้คิดว่าจะต้องวางแผนอย่างไรในเวลาที่ไม่มีลมหรือเวลาที่มันลมแรงเกินไปเราก็ควรที่จะหยุดหรือถ้าเกิดไม่มีลมเราก็ควรที่จะรอก็เป็นการเรียนรู้ทักษะการวางแผนการใช้ชีวิตซึ่งน้องๆก็สามารถที่จะนำมาปรับในการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสำหรับกีฬาเรือใบซึ่งอันนี้ก็ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะคะและในส่วนของเยาวชนนักกีฬาเรือใบจังหวัดระนองที่

เข้าร่วมอบรมกีฬาเรือใบในครั้งนี้ซึ่งปีนี้เป็นปีที่4เนี่ยก็มีทั้งหมด42คนนะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นนะคะโดยทางชมรมกีฬาเรือใบจังหวัดระนอง

างระนองให้ท่านช่วยคุ้มครองและเที่ยวระนองและให้เพลินอุราเที่ยวน้ำตกเงาท่าน้ำใสชื่นใจนักหนาไปดูปู่เจ้าฟ้า

สบายๆกันนะคะช่วงเวลาบ่ายๆค่ะก็ฟังรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ในทุกจังหวัดนะคะในพื้นที่ของภาคใต้มีความสุขด้วยกันนะคะช่วงนี้ก็อยู่กับเจ้าป้าดิจวนานะคะจากอสมทระนองค่ะเราก็เจอกันเป็นช่วงๆนะคะถึงเวลาก็ได้มาเจอกันเพราะว่ารายการแดนดินถิ่นใต้บอกข่าวเยาวรุ่นหรือเป็นรายการปักใต้บ้านเราเนี่ยเราก็จะสลับสับเปลี่ยนนะคะในแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ของภาคใต้ที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะซึ่งตลอดสัปดาห์เนี่ยก็อยู่กับเจ้าป้าดิเจวนาอาสมทระนองนะคะกับรายการแดนดินถิ่นใต้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะชวนให้มาเที่ยวระนองกันนะคะนอกเหนือจากงานเทศกาลอาหารทะเลปลอดภัยที่เราได้มีการพูดคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองไปเมื่อสักครู่มาอีกหนึ่งงานนะคะนั่นคือเขาย่าเฟส2026 Feel All the Feelingin colorful natural นะคะซึ่งให้ธรรมชาติฮิวใจค่ะหยุดยาวๆแบบนี้มาระนองได้เลยนะคะเรามีงานเขาย่าเฟส2026นะคะคุณจะได้สัมผัสกับดนตรีที่ไม่ได้มีแค่เสียงเพลงแต่เราเอาศิลปะแสงสีและความรู้สึกดีๆไว้ท่ามกลางภูเขาย่าและสายลมได้อย่างลงตัวมาปล่อยใจไปกับบรรยากาศยามเย็นที่สุดละมุนวิวภูเขากว้างไกลลมธรรมชาติพัดเบาๆทุกมุมถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รู้สึกมีความสุขอย่างเต็มที่นะคะซึ่งในแต่ละค่ำคืนก็มีศิลปินมามากมายนะคะให้คุณได้มีความสุขกันนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านใหญ่อะตอมนะคะอภิรมย์เยอะเลยกันเที่ยวแล้วก็มีเช็คอินกับกังหันลมสีสันสดใสนะคะมีมุมถ่ายภาพสุดคิ้วให้คุณได้มีความสุขและอิ่มอร่อยกับพรีเมียมฟู้ดโซนนะคะที่เราจัดเต็มกันมาซึ่งงานนี้ชมฟรีเที่ยวฟรีนะคะ 2-3 พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับเขาย่าเฟส2026ที่จัดโดยทางจังหวัดระนองนะคะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชุมพรระนองนะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวระนองกันรับรองว่ามาระนองแล้วมีแต่ความสุขนะคะสุขทันทีที่มาระนองมาสัมผัสธรรมชาติซึ่งไม่ได้มีแค่กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในช่วงนี้แต่ยังมีธรรมชาติมากให้คุณได้เที่ยวและมีความสุขและก็เชื่อว่าการมาระนองของคุณจะประทับใจอย่างแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้ฟังเพลงเพราะกันต่อนะคะ

คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้ก็หมดเวลาละนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรายการแดนดินถิ่นใต้และอยู่กับเจ้าป้านะคะซึ่งวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเจ้าป้าอสมทระนองนะคะและเป็นตัวแทนในการที่จะนำเรื่องราวดีๆในระนองมาพูดคุยกันนะคะและเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้กลับมาเจออีกนะคะซึ่งสัปดาห์หน้าจะเป็นศิลปินไม่ใช่ศิลปินสิดีเจท่านไหนมาพูดคุยจากจังหวัดไหนนะคะในส่วนของเครือข่ายอสมททางภาคใต้ติดตามรับฟังกันได้นะคะส่วนตอนนี้เวลานี้หมดเวลาของเจ้าป้าแล้วค่ะจะมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะกลับมาเจอกับเจ้าป้าใหม่เมื่อถึงเวลาที่เราจะได้เจอกันและส่งคุณผู้ฟังด้วยงานเพลงนี้เป็นงานเพลงสุดท้ายและที่สำคัญปิดยาวหลายวันไม่รู้จะไปไหนมาเที่ยวระนองได้นะคะคนระนองยินดีต้อนรับมาสัมผัสธรรมชาติมาสัมผัสวิถีชีวิตมาเรียนรู้วัฒนธรรมมาเที่ยวงานดีๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอาหารทะเลปลอดภัยหรือจะเป็นเขาย่าเฟสนะคะก็พร้อมที่จะเสิร์ฟความสุขให้กับทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

แดนดินถิ่นใต้รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม MCOT Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดิน

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรบแก๊งหลอกไปทำงานต่างประเทศจับได้แล้ว2เหลืออีก2นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวกรณีบริษัทหลอกลวงคนไปทำงานภาคเกษตรประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการแจ้งจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาว่ามีกลุ่มคนหางานกว่า100คนไปร้องทุกข์กรณีถูกบริษัทรับทำวีซ่าหลอกไปทำงานเกษตรในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แอบอ้างจะสามารถจะส่งไปทำงานต่างประเทศได้จ่ายเงินให้กับบริษัทคนละ130,000 ถึง 150,000 บาทหลังจากจ่ายเงินไปแล้วบริษัทดังกล่าวนัดหมายกลุ่มคนหางานทั้งหมดไปอบรมณโรงแรมแห่งหนึ่งใกล้สนามบินแต่กลับพบว่าไม่มีการจองโรงแรมเพื่ออบรมไปทำงานต่างประเทศจึงเดินทางไปยังบริษัทดังกล่าวย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปรากฏว่าที่ตั้งบริษัทดังกล่าวมีป้ายชื่อติดอยู่แต่ไม่พบเจ้าของบริษัททั้งนี้กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนพบว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจัดหางานให้กับคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่ากลุ่มของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมี4รายแบ่งหน้าที่กันตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติศาลออกหมายจับโดยจับกุมได้2ใน4ผู้ต้องหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วม FBI และนานาชาติกวาดล้างเครือข่ายฉ้อกงคริปโตเคอเรนซีข้ามชาติพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยรายงานแถลงการจากสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐหรือ FBI ถึงความสำเร็จในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับโลกโดยเป็นการบูรณาการร่วมมือระหว่าง FBI สำนักงานตำรวจดูไบกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยร่วมสืบสวนขยายผลจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า276รายทลายศูนย์ call center ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลงทุนคริปโตเคอเรนซีได้อย่างน้อย9แห่งการฉ้อโกงดังกล่าวเป็นการหลอกลงทุนล่อลวงให้เหยื่อโอนเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีโดยแสดงผลกำไรสูงเกินจริงเพื่อหลอกให้ลงทุนเพิ่มโน้มน้าวจนถึงขั้นให้เหยื่อกู้ยืมเงินจากคนรอบข้างหรือสถาบันการเงินท้ายที่สุดเมื่อเหยื่อโอนเงินจนหมดตัวหรือต้องการถอนเงินมิจฉาชีพจะตัดช่องทางการติดต่อและโอนเงินทั้งหมดเข้าสู่ระบบการฟอกเงินทันทีนครบาลสั่งเด้ง9นายเส้นปมบ่อนนิมิตใหม่บึงกุ่มจากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนการพนัน2แห่งและจับกุมนักพนันจำนวนมากในพื้นที่สน.นิมิตใหม่และสน.บึงกุ่มเมื่อวันที่25เมษายนถึง26เมษายนที่ผ่านมาวันนี้มีคำสั่งเด้งตำรวจจำนวน9นายโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล3ลงนามให้ตำรวจสน.นิมิตใหม่4นายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล3โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกพีรรัตน์โยมาผู้กำกับการสน.นิมิตใหม่พันตำรวจโทจักรพงษ์กิ่งแก้วรองผู้กำกับการพันตำรวจโทวรวุฒิอินโสมและพันตำรวจตรีพีรพงษ์ชัยยาสารวัตรป้องกันและปราบปรามขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจนครบาล4ได้ลงนามคำสั่งลักษณะเดียวกันให้ตำรวจสน.บึงกุ่ม5นายปฏิบัติราชการที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4โดยขาดจากต้นสังกัดเพื่อรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบด้วยพันตำรวจเอกสัญญาอุบลวิรัตนาผู้กำกับการสน.บึงกุ่มพันตำรวจโทธิติวุฒิร่อนแก้วรองผู้กำกับการพันตำรวจโทอธิพงษ์ปานแดงรองผู้กำกับการพันตำรวจโทสมใจรอดยังสารวัตรสอบสวนและพันตำรวจโทกสิเดชพันธนาสารวัตรปราบปราม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 15:00 น.ถึง 17:00 น.พร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
6: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3-4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

จะเป็นแค่คำสั้นๆ นะครับแต่ก็คือกำลังใจครับคุณผู้ฟังครับ14นาฬิกา16นาทีนะครับสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันนะครับกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับเจอกันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่2นะครับเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับดีเจช้างณัฐพรการิการนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมททั้ง9สถานีครับแล้วก็10คลื่นความถี่นะครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 MHz นะครับสถานีวิทยุอสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพรFM 90.75 และก็ FM 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมานะครับ FM 95.75 MHz ครับเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้2ชั่วโมงด้วยกันนะครับตั้งแต่บ่าย2โมงนะครับไปจนถึง4โมงเย็นครับดีเจช้างนะครับและก็คุณเกียร์ Black Cat นะครับก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังกันนะครับแต่เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นะครับคุณเกียร์ก็มีภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมาเจอกับคุณผู้ฟังกันได้นะก็ดีเจช้างนะครับนั่งอยู่คนเดียวก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าการนั่งอยู่คนเดียวตรงนี้นะครับก็ไม่เงียบเหงาแหละเพราะว่ายังมีมิตรรักแฟนรายการมีคุณผู้ฟังนะครับที่จะช่วยผมเนี่ยเลือกบทเพลงกันมาตลอด2ชั่วโมงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเราก็มี2ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับตัวช่วยตัวจริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องสำหรับพ่อแม่นะพี่น้องนะเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat ครับปุ๋ย Black Cat เป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับครบจบในสูตรเดียวเลยนะเป็นปุ๋ยทางน้ำนะครับ1ชุดเนี่ยก็จะมีชนิดน้ำ1ลิตรชนิดผง1ขวดนะครับผสมน้ำนะครับได้1,000 ถึง 2,000 ลิตร

นะแล้วก็เมื่อเอาไปใช้แล้วนะครับไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงนะไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อคุณผู้ฟังใช้ต่อเนื่อง 7-10 วันครั้งนะครับต่อเนื่อง 5-6 ครั้งนะครับไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลง Black Cat เรายินดีคืนเงินนะครับนั่นคือสิ่งที่บริษัทนะครับกล้าที่จะการันตีนะครับในคุณภาพนะของผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ปุ๋ย Black Cat นะครับไม่อันตรายด้วยนะใครที่ต้องการทำเกษตรนะครับแบบอินทรีย์นะครับใช้เคมีลดลงนะครับอันนี้ก็แนะนำเลยนะว่าเลือกปุ๋ย Black Cat นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่อยากจะแนะนำกันนะครับนั่นก็คือยาราBlack Cat 1ครับซึ่งยาราBlack Cat 1นั้นนะครับตามท้องตลาดโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะก็จะมาจากเคมีนะที่เป็นอันตรายนะครับซึ่งหลายๆคนเองก็ในเมื่อไม่อยากจะไปใช้นะครับเรื่องราวของเคมีแล้วนะครับได้ใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็อยากให้เราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวที่ทำจากสมุนไพรนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีในส่วนของยาราBlack Cat 1ครับซึ่งสกัดนะครับแล้วก็ทำจากสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนนะครับหลายชนิดมากครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีนักเลยนะครับวันนี้ใครที่สนใจต้องการจะใช้กันสำหรับยาราBlack Cat 1ก็สามารถสั่งซื้อกันได้เช่นเดียวกันนะครับยาราBlack Cat 1มีฤทธิ์ในการป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการขับไล่นะครับหนอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังใช้เพื่อป้องกันหรือยับยั้งนะครับถ้าเกิดว่าเกิดโรคขึ้นมาแล้วนะครับแน่นอนครับว่ามันก็ไม่อาจที่จะไปรักษาได้แต่มันก็จะไปยับยั้งครับที่จะไม่ให้ลุกลามนะครับมากไปกว่าเดิมนะครับวิธีการรักษาเนี่ยคุณอาจจะต้องกลับไปเอาเรื่องราวของยานะครับที่จะเข้ามารักษานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ใช้ในส่วนของยาราBlack Cat 1นะผสมกับปุ๋ยBlack Catแล้วก็ฉีดพ่นนะครับไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก่อนที่มันจะเกิดโรคขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการป้องกันครับและเมื่อเกิดก็จะไปช่วยในการที่จะยับยั้งไม่ให้แพร่กระจายหรือว่าลุกลามไปนั่นเองนะครับสวนนะฮะของหลายๆสวนของพี่น้องเกษตรกรนะที่เป็นครอบครัวปุ๋ยBlack Catนะครับที่เอาปุ๋ยBlack Catคู่กับยาราBlack Cat 1เนี่ยไปใช้เขาบอกว่าแค่2ตัวนี้จบเลยนะเพราะว่าอย่างปุ๋ย Black Cat เนี่ยเราก็รวมครบทุกอย่างนะฮะไว้ในสูตรเดียวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วคุณก็ไม่ต้องไปเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นงอโมนนะครับสาหร่ายสารจับใบจิ๊บดึงยอดธาตุรองธาตุเสริมตัวอื่นไม่ต้องไปเพิ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับและสามารถใช้ได้ตลอดทั้งฤดูกาลทุกช่วงอายุใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับคุณผู้ฟังครับนะก็บอกว่าเมื่อใช้กันไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทำให้สังเกตเห็นได้ครับว่า1ต้นทุนลดลงเพราะว่าท่านสามารถที่จะไปลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% นะครับยิ่งช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเป็นช่วงของการฟื้นฟูต้นนะครับคุณผู้ฟังยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมียังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินนะครับแค่เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปฉีดพ่นแบบเข้มข้นนะครับก็คือ1ชุดเนี่ยผสมน้ํา 1,000 ลิตรคู่กับยารา Black Cat 1นะครับได้เลยนะเอาไปฟื้นต้นกันก่อนเมื่อต้นกลับสมบูรณ์มาดีแล้วนะเราก็ค่อยฉีดพ่นนะครับในอัตราปกตินะครับก็คือ1ชุดผสมน้ําได้ 2,000 ลิตรแต่คนที่ใช้กันมาแบบต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยเวลาในการที่จะไปฟื้นฟูต้นเนี่ยนะครับก็แบบไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังนะเพราะว่าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วสภาพต้นเองนะมันไม่โซมครับมันก็ยังเป็นต้นที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงดีอยู่เพราะว่าตลอดนะครับที่เราทำผลผลิตกันมาเนี่ยเราก็ฉีดพ่นปุ๋ย Black Cat ฉีดพ่นยารา Black Cat 1ซึ่งมันเป็นการบำรุงต้นให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนั่นเองเมื่อต้นสมบูรณ์แข็งแรงเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่ต้องไปฟื้นต้นกันนานๆ นะครับเหมือนกับส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat ไม่ได้ใช้ในส่วนของยารา Black Cat 1ครับและจะเจอเลยนะครับว่าเรื่องราวของโรคที่เกิดกับพืชนะครับในส่วนของท่านเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเพลี้ยแมลงหนอนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นเนี่ยแบบเจอน้อยมากนะครับในสวนนะบางสวนนะไม่เจอเลยนะนะครับเพราะอะไรล่ะก็เพราะใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับท่านสามารถใช้ได้แบบ 100% เลยนะไม่ต้องใช้ตัวอื่นเพิ่มครับปุ๋ยทางดินนะครับท่านยังใส่เหมือนเดิมแต่ว่าลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้ถึง 40% ครับคุณผู้ฟังขอย้ำนะครับว่าปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับใครสนใจวันนี้ติดต่อสอบถามกันได้ที่คุณเกียร์ Black Cat ครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939ครับ0634596939

6939นะครับก็สามารถติดต่อกันมาสอบถามกันมาปรึกษากันมาได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวของภาคการเกษตรนะครับวันที่หลายๆคนบอกว่าทำเกษตรแล้วต้นทุนมันสูงทุกคนรู้หมดเลยครับว่าต้นทุนสูงนะแม้แต่ภาครัฐบาลเองก็รู้ครับว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรนั้นสูงครับโดยเฉพาะเรื่องราวของปุ๋ยนั่นเองครับแต่วันนี้ผมกำลังบอกแต่หลายคนก็ไม่เชื่ออีกนะว่าปุ๋ย Black Cat เราสามารถไปช่วยนะครับที่จะลดต้นทุนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จริงๆครับเราไม่ส่งเสริมเราไม่ยุยงให้ท่านไปซื้อตัวอื่นมาเพิ่มเพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็นเราแนะนำว่าเมื่อคุณตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ย Black Cat เลือกใช้ยาราม Black Cat วันแล้วตัวอื่นไม่ต้องแล้วครับคุณผู้ฟังครับจบแค่2ตัวนี้และก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยทางดินเท่านั้นได้เลยนี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรนั้นได้ลดในเรื่องราวของต้นทุนครับลดต้นทุนแล้วถามว่า2ตัวนี้เอาอยู่ไหมนะครับเรามีสวนเยอะมากๆจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานหรือแม้แต่สปป.ลาวภาคเหนือทั่วประเทศไทยครับที่ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat แบบ 100% นะปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1แบบ 100% อาจมีตัวอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคุณผู้ฟังเขาก็สามารถที่จะได้ผลผลิตที่ดกได้ต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ผลผลิตเกรดคุณภาพไปครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยนะมันพิสูจน์กันมาด้วยครอบครัวของปุ๋ย Black Cat ด้วยคนที่ได้ตัดสินใจแล้วก็ใช้ปุ๋ย Black Cat ของเรามาแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยและบริษัทก็ถ้าไม่มั่นใจในคุณภาพนะครับในประสิทธิภาพของปุ๋ย Black Cat เองเราก็คงจะไม่กล้าที่จะมาประกาศไม่กล้าที่จะมาการันตีนะครับกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเมื่อคุณใช้แล้วไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินนะครับทักทายกันมาได้นะครับทางโทรศัพท์ครับแนะนำบทเพลงกันมาได้นะครับวันนี้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225หรือจะโทรมาอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์มือถือนะครับที่ดีเจช้างได้เลยวันนี้ก็0887523516ครับ0887523516นะวันนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะครับเข้ามาแนะนำบทเพลงช่วยดีเจช้างเลือกเพลงเพราะๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ดูออนไลน์นะครับวันนี้ไลฟ์สดครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับกันด้วยกันแล้วกันนะครับที่ Facebook ไลฟ์ครับดีเจช้างตกมันครับปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะท่านที่ดูอยู่ฝากช่วยกันกดคนละแชร์2แชร์นะครับให้ดีเจช้างกันด้วยกันแล้วกันแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้สวัสดีพี่สุพจน์เนี่ยชูกอดทวดด้วยนะครับสวัสดีครับนะป้าพึ่งนะสวัสดีค่ะเพลงเพราะนะครับพี่วรรณโชคบุตรคุดบอกว่าสวัสดียามบ่ายๆเพลงเพราะครับดีเจนะครับพี่สุพจน์นี่ขอเพลงสุภาพบุรุษนักรักนะกันเข้ามาด้วยป้าพึ่งกดไลค์กดแชร์กดเลิฟให้แล้วนะคุณแม่จินตนาทรัพย์สินนะครับจากอำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีด้วยนะครับนะฮะน้องตีนะฮะสวัสดีด้วยครับนี่วันก่อนเราเพิ่งเจอกันนะที่โรงแรมขนอมซันไรนะฮะที่อำเภอขนอมนะฮะเป็นงานเลี้ยงนะของสมาคมนะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยท่านนายกยุ้ยครับน้องตีนี่ก็ไปร้องเพลงนะวันนั้นนะฮะที่อำเภอขนอมนะฮะเป็นวงอะไรนะเมษา67ใช่ไหมนะครับขอเพลงคนกินแลนด้วยนะครับนะฮะพี่รัตนะครับปณิสราโกมินนะครับสวัสดีด้วยจ้ะและก็สวัสดีทักทายคุณคนึงนิดด้วยนะครับสวัสดียามอากาศฮ้อนๆเจ้าดีเจช้างรูปหล่อเจ้านะครับนี่จากจังหวัดเจียงใหม่นะครับขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาด้วยก็แล้วกันนะครับงานเพลงจากป๋าเอกชัยศรีวิชัยครับรายการช้างตกมันปุ๋ย Black Cat ยาราบ Black Cat วันมอบเป็นความสุขของคุณตามคำแนะนำนะครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าคนกินแลนครับ

น่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับสำหรับคนที่ชอบกินแลนด์นะครับสำหรับงานเพลงนะครับจากป๋าเอกชัยศรีวิชัยครับชื่อเพลงคนกินแลนด์นะครับน้องตีแนะนำกันมานะครับดีเจช้างก็มอบเปิดให้ได้ฟังกันไปนะฮะเมื่อไหร่จะได้กินแกงแลนด์นะครับพี่รัฐถามมานะขอเพลงวันนี้รวยค่ะของก๊อตจักรพันธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวรวยไม่รวยก็น่าจะได้ทราบกันแล้วครับไม่กี่ชั่วโมงนะฮะหลังจากนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้วันที่2พฤษภาคมเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นวันออกรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับเลื่อนกันมาจากเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ก็ตรงกับวันแรงงานแห่งชาตินะเขาก็เลื่อนนะครับ1มา1วันนะครับให้เราได้นอนฝันกันต่ออีก1คืน สวัสดีท่านสิริพัฒน์ภัทรกุลด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับลำดับที่49นะครับว่าปุ๋ยขึ้นราคาใหม่ครับปุ๋ยยี่ห้ออื่นอาจจะขึ้นนะฮะแต่ว่าในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat วันนั้นนะครับเรายังไม่มีนโยบายนะครับในการที่จะขึ้นราคาครับมีแต่จะจัดโปรโมชั่นนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ได้ลดกันสำหรับในเรื่องราวของต้นทุนด้วยนั่นเองนะครับ1ชุดนะครับราคา 1,980 บาทยังคงเป็นราคานี้เดิมราคาเดิมนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะสำหรับท่านที่สั่งซื้อ1ชุดแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับท่านซื้อ2ชุดไม่ใช่4ท่านซื้อ6ชุดใช่ไหม ท่านซื้อ6ชุดเนี่ยท่านก็จะได้ฟรีไป1ชุดครับท่านซื้อ10ชุดท่านก็จะได้ฟรีไป2ชุดนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องใช้นะในปริมาณเยอะๆต้องใช้กันตลอดนะครับทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็เกิดความมั่นใจนะครับในคุณภาพนะครับประสิทธิ

ทิภาพเห็นผลกันแล้วนะด้วยตัวของคุณเองแล้วเนี่ยนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะท่านก็ซื้อยกลังไปเลยนะท่านก็จะได้ราคาส่งไปนะครับก็จะได้ไปประหยัดนะครับในส่วนของต้นทุนนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกนะครับซื้อ1ลังครับ1ลังจะมีทั้งหมดนะครับ24ชุดด้วยกันนะครับในราคา 37,920 บาทครับ 37,920 บาท1ลังนะครับก็ประหยัดไปนะครับลังละ 9,600 บาทนะก็เลยทีเดียวครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันนี้นะซื้อปุ๋ย Black Cat นะสะสมครบ4ลังบวกกับยารา Black Cat 1นะครับอีก5ลังนะครับท่านก็จะรับตัวนะครับในการที่จะเดินทางนะไปท่องเที่ยวนะกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะครับในปีหน้าครับเราจะไปกันที่ประเทศจีนนะครับส่วนจะไปที่เมืองใดอย่างไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวแจ้งให้ได้ทราบกันอีกนะครับแต่ว่าไปกันแบบVVIP แน่นอนนะสำหรับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะครับจากการเดินทางท่องเที่ยวนะครับในทุกๆทริปที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอาหารที่พักสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสายการบินนะครับในการเดินทางนะซึ่งเราก็จะเริ่มต้นนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายให้ท่านนะครับตั้งแต่สนามบินนะครับสุวรรณภูมินะไปกลับนะตั๋วเครื่องบินออกให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีโรงแรมที่พักให้มีอาหารอร่อยนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบว่าดีอ่ะนะครับคือเที่ยวดีอ่ะดีกว่าไปกับทัวร์บอกเลยนะเพราะว่าคุณเกียร์ก็เคยทำบริษัททัวร์มาก่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญนะสำหรับเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับให้ทุกคนแบบไม่เหนื่อยมากนะแต่ว่าได้เสพสุขนะจากการเดินทางไปท่องเที่ยวกันอย่างเต็มที่ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะต้องการที่จะร่วมทริปกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat นะครับในปีหน้าที่เราจะเดินทางกันไปที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับท่านสามารถสะสมนะปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ได้เรารับจำนวนจำกัดนะเพียงแค่70ท่านแรกเท่านั้นนะ70ท่านแรกเท่านั้นนะครับเมื่อซื้อปุ๋ย Black Cat นะครบนะครับ4ลังนะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1ครบ5ลังนะครับก็สามารถได้เดินทางไปช่องเที่ยวกับเรานะครับ1ที่นั่งนะครับอ่ะใครอยากจะไป2ที่นั่งก็คูณ2เข้าไปนะจ๊ะไม่ยากเลยอันนี้แบบง่ายๆมากๆเลยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราบ Black Cat 1ตามกติกาเลยครับติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ0634596939ครับ0634596939นะครับส่วนท่านที่ต้องการจะแนะนำเพลงกันนะครับวันนี้นะครับนอกจากทางไลฟ์สดแล้วนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะมาแนะนำบทเพลงกันได้นะครับแนะนำบทเพลงกันมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0754192225ครับ0754192225อันนี้ก็จะมีช่างเทคนิคที่สถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะรับสายโทรศัพท์ของคุณกินอยู่ไม่ว่าจะไม่น้อยไม่แน่ใจว่าจะเป็นพี่นกหรือว่าพี่อินทรีย์อินแก้วนะครับวันนี้ช่างเทคนิคที่อสมทนครนะครับหรือจะเป็นอีกเบอร์นึงโทรมาที่ดีเจช้างเลยวันนี้ก็จะมีน้องวอยครับคอยช่วยรับสายโทรศัพท์กันอยู่นะเป็นเบอร์มือถือครับที่เบอร์โทร0887523516ครับ0887523516นะครับอันนี้ก็สามารถโทรมาได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับแต่ถ้าต้องการจะสอบถามต้องการจะสั่งปุ๋ย Black Cat สั่งยารา Black Cat 1โทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้ครับที่0634596939ครับ0634596939หรือเบอร์ดีเจช้างนะที่บอกไปก็สามารถสั่งปุ๋ย Black Cat นะครับพร้อมกับยาราบ Black Cat 1ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับลุงไข่ครับโทรมาจากที่ไหนไม่แน่ใจนะเมื่อสักครู่นี้ได้นำถามถึงงานเพลงเสรีขอพรกันเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจัดให้ได้ฟังกันสำหรับงานเพลงที่แนะนำถามถึงกันนะครับจัดงานเพลงนี้ให้ฟังก่อนเพราะขอมาก่อนบุ๊กสุภการครับชื่อเพลงว่าบุรุษนักรัก

ดุลนักรักนะครับบทเพลงนะครับที่แนะนำกันเอาไว้ครับสำหรับงานเพลงนี้นะครับงานเพลงจากบุ๊กนาสุภการนะครับไปดูพยากรณ์อากาศนะเพื่อการเกษตรนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคม2569นะครับไทยตอนบนร้อนจัดถึง41องศาเซลเซียสครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงครับควรระวังศัตรูพืช

และค้ำยันไม้ผลนะครับส่วนภาคใต้มีฝนครับ 20-60% และตกหนักบางแห่งนะครับระวังโรคพืชจากความชื้นสูงและเปิดทางระบายน้ำนะครับภาคเหนืออีสานกลางตอนออกอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิ 33-41 องศาเซลเซียสนะครับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งคำแนะนำสำหรับพี่น้องเกษตรกรควรดูแลคนและสัตว์ลดความเสี่ยงโรคลมแดดเพิ่มน้ำให้พืชคลุมดินรักษาความชื้นเฝ้าระวังหนอนและเพลี้ยและค้ำยันไม้ผลครับส่วนภาคใต้ฝนมากกว่าภาคอื่นนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่6ถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่ง 20-60% กันเลยทีเดียวนะของพื้นที่อุณหภูมินะครับ 33-39 องศาเซลเซียสคำแนะนำนะครับระวังโรคพืชสัตว์จากความชื้นสูงนะครับเปิดระบบระบายน้ำป้องกันน้ำขังครับและระวังศัตรูพืชด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่เอามาบอกกันกับคุณผู้ฟังกันนะกับพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคม2569นี้นะครับในขณะที่ทางภาครัฐเองนะครับก็เป็นห่วงครับเรื่องราวของสถานการณ์ภัยแล้งนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะครับเขาก็มีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระดมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและระบบสนับสนุนต่างๆลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยมุ่งเน้นการจัดหาน้ำกินน้ำใช้น้ำต้นทุนผลิตประปาและช่วยเหลือภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งผลการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดลำปางนครสวรรค์อุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาจันทบุรีนครศรีธรรมราชพิษณุโลกชุมพรกระบี่และอุบลราชธานีครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนภารกิจภาคสนามอย่างครบวงจรทั้งนะเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับรวมถึงการสนับสนุนน้ำดื่มแก่เจ้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับทั้งนี้นะครับกรมทรัพยากรน้ำสามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้วนะครับกว่า 21,600 ครัวเรือนครับหรือคิดเป็นประชาชนกว่า 43,200 คนนะครับสนับสนุนน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าดับไฟป่าเกือบ 2,000 ครัวประท้อนการทำงานเชิงรุกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมกันด้วยนะครับนี่นะเรื่องราวของภัยแล้งนะก็ต้องช่วยนะครับเตรียมพร้อมกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคพี่น้องประชาชนเออุปโภคบริโภคหรือว่าจะเป็นภาคทางด้านการเกษตรครับคุณผู้ฟังครับนี่คือข้อมูลที่เอามาบอกกล่าวกันตรงนี้นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1สนใจปุ๋ย Black Cat สนใจยาราบ Black Cat 1โทรมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939แนะนำบทเพลงที่เบอร์0887523516ครับ0887523516ครับหรือจะเป็น0754192225นำเพลงจากคุณเสรีรุ่งสว่างครับลุงไข่แนะนำมาเสรีขอพรครับ

นั่นคือบทเพลงนะครับที่แนะนำถามถึงกันมาครับเสรีขอพรนะครับแหมถ้าดีเจช้างขอพรได้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นรวยรวยทุกหวยกันทั่วหน้าด้วยก็แล้วกันนะดีเจไม่ได้ซื้อแต่ก็มีอยู่สองใบนะครับก็มีเพื่อนให้มานะครับหนึ่งใบลุงเจียมนะฮะให้มาหนึ่งใบนะครับวันก่อนขอให้รวยกันแล้วกันนะครับวันนี้ทักทายคุณสมยศด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ธวัชชามทองนะครับขอเพลงหมากัดนะครับกันเอาไว้นะครับขอบคุณด้วยครับแล้วก็ใครอีกล่ะนะฮะคุณชายอุนะฮะอยากคุยกับน้องวอยโทรมาได้นะครับที่0887523516ครับ0887523516ถ้าไม่อยากคุยกับวอยก็โทรมาที่เบอร์สถานีวิทยุอสมทนะฮะที่เบอร์0754192225ครับสวัสดีพี่ศรีวิไลด้วยนะครับวันนี้ดีเจนั่งเรียบร้อยนะครับวันนี้ใช่ครับวันนี้เรียบร้อยครับนะขอบคุณด้วยแล้วกันสำหรับการแนะนำนะครับแล้วก็ถามถึงกันมาเนาะสำหรับเรื่องราวของงานเพลงกันด้วยแล้วก็ฝากกันเอาไว้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมแล้วกันนะครับวันนี้ปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราบ Black Cat หวานฝากปุ๋ย Black Cat กันก่อนนะครับปุ๋ย Black Cat 1ชุดเนี่ยจะมีสินค้า2ตัวครับผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรเลยใช้กับถัง200ลิตรได้10ถังนะครับกรณีเอาไปฟื้นฟูเนี่ยก็จะได้5ถังครับใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วนะครับไม่ต้องเพิ่มตัวบำรุงอื่นแล้วนะครับทั้งฮอร์โมนสารายสารจับใบจิ๊บดึงยอดธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมตัวอื่นเพราะ Black Cat ให้ครบหมดแล้วในสูตรเดียวนะครับสูตรเดียวคุณผู้ฟังใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับไปจนถึงฟื้นฟูนะครับสะสมอาหารบำรุงลูกบำรุงดอกกระทุ้งเปิดตาดอกครับแล้วก็ผสมร่วมกับยาหนอนเพลี้ยยาฆ่าแมลงได้เลยร่วมกับยาราบ Black Cat 1ได้ด้วยนะฮะถ้าร่วมกับยาราบ Black Cat 1นี่ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ายาราบ Black Cat 1เราก็ทำจากสมุนไพรนะมันก็จะไม่อันตรายต่อคนและพืชนะครับคุณผู้ฟังใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วนะครับสามารถที่จะลดปริมาณนะครับการใส่ปุ๋ยทางดินลงไปได้เลยนะครับถึง 40% นะครับ1980บาทครับโอนเงินส่งฟรีนะครับชำระปลายทางมีค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางนะครับ150บาทครับท่านก็ต้องจ่าย 2,130 บาทนะสำหรับในกรณีของการชำระปลายทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าโอนดีกว่านะได้แน่นอนของแท้แน่นอนส่งถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าโทรมาหาเราที่เบอร์โทร0634596939ครับ0634596939ปุ๋ย Black Cat ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับคุณผู้ฟังครับ

ช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะทุเรียนก็ใช้ได้ดีมากๆและจะไปช่วยลดในเรื่องราวของต้นทุนให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกจากลูกจะดกผลผลิตได้เกรด AB แล้วนะฮะต้นสมบูรณ์ดีแข็งแรงแล้วเนี่ยนะฮะก็จะไปช่วยลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนได้เยอะมากๆนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat นะครับฉีดพ่น5 6ครั้งไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงเราการันตีเรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ยังมีในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับยารา Black Cat 1ป้องกันยับยั้งเชื้อราครับทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงนะครับ1ขวด1ลิตรนะครับผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรครับราคาขวดละ 1,540 บาทนะครับสำหรับยาราและแคทวันครับน้องเกียร์ไปไหนครับวันนี้นะครับเพิ่งเปิดวิทยุค่ะคุณเกียร์ติดภารกิจนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณช้างนะคนเดียวไปก่อนละกันนะจ๊ะนะพี่สุวัสดิ์ขวัญศรีนะครับรับฟังกันอยู่จากกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีด้วยขอบคุณมากครับเนี่ยพ่อค้าลูกชิ้นครับหลัดนัดป่ายยอมนะครับวันนี้ไม่ขายของนะไปทำอะไรกรุงเทพไม่แน่ใจแต่ก็ขอบคุณที่ไม่ลืมรายการดีเจช้างนะขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ฟังนะครับไปกันที่งานเพลงน้องโน้ตมหัศจรรย์นะครับฝนธนสุนทรแล้วก็แก้วมณีทรัพย์เพลงนี้ชื่อว่าขอให้โชคดีฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ครับ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลแม่ทัพภาคที่4เดินหน้าขับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้สู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาปรับแนวทางการปฏิบัติงานรอบ6เดือนณจังหวัดสงขลาเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในห่วง6เดือนที่ผ่านมาตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำไปปรับปรุงกิจกรรมสำคัญ8ด้านและกิจกรรมเฉพาะย่อยให้มีความครอบคลุมชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานระดับปฏิบัติแม่ทัพภาคที่4กล่าวย้ำว่าเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาครัฐขณะเดียวกันต้องเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านมวลชนและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเตรียมกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตพร้อมกันนี้เน้นย้ำการวางแผนปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชนบทและพื้นที่เมืองโดยกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงบรรลุอย่างยั่งยืนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานในปีนี้และต่อเนื่องในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมให้ออกจากราชการไว้ก่อนดาบตำรวจลวงผู้พิการทางสมองเล่นพนันไฮโลพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติมอบหมายพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางไปตรวจราชการและประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค9ลวงผู้พิการทางสมองเล่นพนันไฮโลที่บ้านพักตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงเมื่อวันที่27 เมษายนที่ผ่านมากรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทลุงได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันไฮโลพนันทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและช่อโกงอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9พิจารณาแล้วเห็นว่าดาบตำรวจนายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและต้องหาคดีอาญาหากให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปทางนี้ให้ความมั่นใจกับญาติผู้เสียหายว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะไม่มีการปกป้องข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเบิร์ดวันว่างๆน้ำตาคลอยกมือขอโทษผู้เสียหายสำนึกผิดแต่ยืนยันไม่ใช่ยาแนวเบิร์ดวันว่างๆเดินทางมายังสน.พระประแดงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกเหตุทำคอนเทนต์ใช้กาวยาแนวมาผสมน้ำเล่นสงกรานต์พระประแดงทำให้มีผู้ได้รับความเสียหาย2รายมาร้องต่อกันจอมพลังและแจ้งความไว้จากอาการผิวหนังอักเสบและเยื่อบุตาอักเสบโดยเบิร์ดวันว่างๆยกมือไหว้น้ำตาคลอกล่าวขอโทษผู้เสียหายด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าขอโทษชาวพระประแดงและชาวสมุทรปราการจากการทำคอนเทนต์เจตนาอยากถ่ายคอนเทนต์เล่นกับเพื่อนแต่ยังยืนยันว่าไม่ใช่ยาแนวส่วนการพิสูจน์ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ทำลงไปไม่คิดว่าจะทำให้เสียภาพลักษณ์ชาวพระประแดงทำไปเพราะความคึกขนองและคิดน้อยไปยอมรับว่ารู้สึกผิดและขอโทษจากใจจริงส่วนที่ไปฮ่องกงนั้นเดินทางเพื่อไปทำบุญและที่บอกในคลิปว่าเมืองไทยอยู่ไม่ได้แล้วเป็นการพูดเล่นไม่ทันได้คิดและส่วนตัวไม่ได้ดูโซเชียลเพราะเข้าใช้งานไม่ได้แล้วจึงไม่ได้รู้ว่าใครแสดงความคิดเห็นต่อว่าใครหากวันหนึ่งถูกปิดช่องเพราะทำคอนเทนต์ขยะก็คงไปหางานก่อสร้างทำด้านผู้เสียหายรายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมีอาการเยื่อบุตาอักเสบระบุว่าส่วนตัวไม่ติดใจหากอีกฝ่ายขอโทษก็ให้อภัยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วโดยวันที่4พฤษภาคมแพทย์นัดอีกครั้งเพื่อขยายม่านตาพร้อมบอกกับเบิร์ดวันว่างๆว่าขอให้อย่าทำคอนเทนต์แบบนี้กับใครอีกจากนั้นตำรวจได้รับตัวเบิร์ดวันว่างๆสอบปากคำตามหมายเรียก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสีย

0: ทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
1: เสียวอะไรหรอครับ
0: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
8: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
9: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
14: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาครับในชั่วโมงที่2นะครับกับรายการช้างตกมันครับบทเพลงนี้ขอกันมานะครับจากจังหวัดอุดรธานีครับชื่อเพลงว่าสโนสะเดาครับยอดรักสลักใจแล้วก็สุนารีราชสีมาครับคุณผู้ฟัง 15:16 นนะครับรอลุ้นกันนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงนะผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับก็ใกล้จะได้รู้ผลกันแล้วนะฮะตอนนี้หลายคนตั้งใจลุ้นกันมากเลยนะฟังรายการดีเจช้างไปด้วยแล้วก็รอลุ้นนะผลการออกรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลกันด้วยครับคุณผู้ฟังครับแล้วฟังกันอยู่ตรงนี้ที่นี่นะครับสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์2ชั่วโมงนะที่เราจะกลับมาเจอกันนั่นก็คือตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงไปจนถึง4โมงเย็นดีเจปกติก็จะมานั่งกัน2คนนะครับดีเจช้างนะพร้อมกับคุณเกียร์แบล็คแคทนะเจ้าของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราแบล็คแคท1ครับสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนรายการ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพนะตัวช่วยตัวจริงนะที่อยากจะแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนั้นได้เปิดใจนะครับแล้วก็เอาไปใช้นั่นก็คือปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1นะครับช่วยนะครับในการที่จะไปลดต้นทุนครับไปเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็พลิกชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันด้วยนะครับแนะนำถามถึงกันมาสำหรับเรื่องราวของเพลงนะครับที่เบอร์โทร0754192225ครับ0754192225ครับและอีกเบอร์หนึ่งครับ0887523516ครับ0887523516ครับสามารถโทรกันเข้ามาได้เลยครับในชั่วโมงที่2ตรงนี้มีขอเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณกันด้วยนะครับจากอำเภอปากพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับจากชุมพรนะครับขอเพลงหงปีกหักนะฮะกันเข้ามานะครับอันนี้คือลิเวอร์พูลหรือเปล่าครับหงปีกหักเนี่ยหงแดงหรือเปล่าเออนะไม่แน่ใจนะครับไม่น่าจะใช่สวัสดีพี่เจี๊ยบโสภิตนะสุดสวยด้วยนะครับนี่นะเราก็ไม่ได้เจอกันเลยแต่ช่วงนี้ดูสาวขึ้นนะหลังจากที่ลาออกไปอยู่บ้านนะครับแล้วเมื่อก่อนดูแก่ๆนะตอนนี้หลังจากที่ลาออกจากงานไปดูสาวสวยขึ้นเยอะเลยนะพี่เจี๊ยบนะฮะสวัสดีค่ะดีเจช้างสุดหล่อคิดถึงมากนะครับคิดถึงเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมีนัดนะครับพี่โมพี่จิรานะคนเก่าๆนะแต่ไม่แก่นะฮะเดี๋ยวนัดพี่เจี๊ยบด้วยดีกว่านะฮะเดี๋ยวไว้วันไหนเดี๋ยวแจ้งไปบอกใน

ายนะนะครับอันนี้ทวงค่าหวยว่าดีเจติ๊กจ่ายค่าหวยหรือยังงวดที่แล้ว ไม่ซื้อทีน้องช้างเหอหวยอาจจะทันไหมครับเนี่ยป่านี้เรายังไม่ซื้ออีกนะพี่จินดาจันหอมนะครับคุณผู้ฟังครับหน้าไลฟ์สดนะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับให้ดีเจช้างนะครับกันด้วยก็แล้วกันเนาะกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat วันตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับให้ฟังกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงครับสำหรับงานเพลงที่แนะนำกันมานะครับจากจังหวัดชุมพรครับชื่อเพลงว่าหงปีกหักนะฮะลองฟังกันดูครับสำหรับบทเพลงนี้ส่วนท่านใดที่ต้องการแนะนำเพิ่มเติมก็0754192225 0754192225ครับหรือจะเป็น0887523516 0887523516ครับสอบถามปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat วันสั่งซื้อนะฮะติดต่อมาที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับ0634596939 0634596939อ๋อดีเจติ๊กจ่ายแล้วนะชื่อเพลงว่าหงปีกหักครับเสียงร้องจากสุรชัยสมบัติเจริญครับ

ากสุรชัยสมบัติเจริญครับชื่อเพลงว่าหงปีกหักนะครับแล้วก็มีหลายๆสายเลยนะครับวันนี้ที่แนะนำบทเพลงเพิ่มเติมกันมาครับไม่ว่าจะเป็นเพลงห้ามจนนะครับหลวงพ่อห้ามจนครับแนะนำกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะครับขอเพลงลูกสาวใครหนองามแต้นะครับจากปากพนังด้วยครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะทยอยจัดให้ฟังกันไปนะครับ15นาฬิกากับ24นาทีครับคุณผู้ฟังครับไปเจอบทความนะครับในส่วนของไทยโพสต์นะครับในคอลัมน์

่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมนะครับเขาก็ได้เขียนไว้นะครับในหัวข้อนะคิดแบบสุภจีครับเขาบอกว่าพี่ต๋ำสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็เหมือนปี๊บครับคือยิ่งตีก็ยิ่งดังนะครับคนแก้ปัญหากับคนวิจารณ์เป็นของคู่กันครับฉะนั้นวิจารณ์ดีก็รับไปพิจารณาถ้าเอาแต่ด่าอย่างเดียวก็อย่าไปใส่ใจเพราะมันคือขยะไอ้พวกที่เห็นช่องไม่ได้จะเขย่าหวังผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างเดียวพวกนี้ก็อย่าไปจมปลักด้วยเพราะจะนำมาแต่ความตกต่ำในชีวิตว่าไปแล้วพรรคเศรษฐกิจควรประกาศถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านแล้วค่อยวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลมันจะดูสง่างามกว่าเป็นไหนๆไปเที่ยวสวนทุเรียนกันต่อครับเพราะนับแต่อดีตไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนไหนให้ความสนใจกับการป้องกันราคาทุเรียนตกต่ำมากขนาดนี้มาก่อนที่ผ่านมารัฐไม่มีศักยภาพเพียงพอในการควบคุมการตลาดทุกระดับทั้งภายในและภายนอกเลยขีดเส้นใต้10เส้นป้องกันนะครับไม่ใช่แก้ไขไม่ใช่ตามแก้ปัญหาแบบวัวหายล้อมคอกเหมือนที่ผ่านๆมาแน่นอนครับคนที่มองสถานการณ์ของทุเรียนในอนาคตออกต้องทำการบ้านมาอย่างละเอียดไม่ใช่รู้เรื่องปลูกและขายทุเรียนเท่านั้นต้องรู้เศรษฐศาสตร์ทุเรียนด้วยต้องมองภาคกว้างออกทั้งหมดที่จริงก็มีผลการวิจัยอยู่นะครับว่าชาวสวนเองควรจะศึกษาและให้ความสำคัญกับการตลาดให้มากขึ้นโดยที่ชาวสวนสามารถขายสินค้ารูปแบบเดิมโดยให้พ่อค้าคนกลางมาเก็บเกี่ยวส่วนทุเรียนที่มีมูลค่าการค้าต่ำเช่นทุเรียนผลเล็กรูปทรงผิดรูปทุเรียนมีรอยถลอกขี้หนอนแห้งราดำน้ำแดงไม่สามารถส่งออกขายในตลาดต่างประเทศได้แต่สามารถขายภายในประเทศเพราะเนื้อทุเรียนยังแจ่มอยู่สิ่งที่ชาวสวนควรทำคือปรับกลยุทธ์ทางการค้าโดยการขายปลีกแก่ผู้บริโภคโดยตรงนั่นก็คือการขายในตลาดการค้าออนไลน์โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่พิมพ์รีพายไลฟ์สดแล้วถูกด่ากระเจิงนี่แหละครับทีนี้มาดูว่าสิ่งที่สุภจีทำคือการทำลายตลาดทุเรียนตามที่วิจารณ์กันหรือไม่ที่สุภจีชี้แจงและอ่านเกมทุเรียนด้วยใจเป็นกลางก็จะเห็นนะครับว่ารัฐมนตรีพาณิชย์คนนี้ก้าวไปก่อนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาได้รับความเห็นข้อเสนอแนะรวมถึงข้อติติงเรื่องการดูแลพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนวันนี้ขอถือโอกาสพูดถึงความตั้งใจในสิ่งที่เรากำลังทำโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกท่านครับขอเริ่มจากสัญญาณที่เราเห็นล่วงหน้าว่าในปีนี้พี่น้องชาวสวนทุเรียนจะต้องเผชิญกับปัจจัยที่เป็นตัวกดราคา3เรื่องด้วยกันนั่นคือ1ผลผลิตทุเรียนสูงขึ้นจากปีก่อนถึง 33% 2. ประเทศไทยเผชิญสภาวะอากาศร้อนและแล้งจัดทุเรียนลูกเล็กหรือตกเกรดจะมีจำนวนมากขึ้น 3. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทุเรียนส่งออกหากเราไม่ลงมือทำอะไรเลยเมื่อถึงช่วงเวลาที่ผลผลิตออกมาจำนวนมากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนก็จะถูกกดราคารับซื้อถ้ารอให้ถึงจุดนั้นทุกอย่างก็จะสายเกินแก้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทุกปีเป็นสภาวะเดิมๆที่เกิดซ้ำๆกระทรวงพาณิชย์ถึงตัดสินใจทำการตลาดในรูปแบบที่เป็นเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นการปลุกกระแสการบริโภคทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนไซส์เล็กที่เนื้อทุเรียนอร่อยมีคุณภาพและราคาย่อมเยาว์กว่าเราสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดเพิ่มผ่านไลฟ์คอมเมอร์สโดยซื้อทุเรียนทุกไซส์โดยตรงจากชาวสวนทำให้ชาวสวนมีช่องทางขายเพิ่มขึ้นไม่เน้นพึ่งพาคนกลางอย่างเดียวและให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคว่าทุเรียนที่ดีให้ดูที่เนื้อทุเรียนไม่ใช่ดูที่ไซส์อย่างเดียวเพราะทุเรียนถึงแม้ลูกเล็กแต่ถ้าออกมาจากสวนที่ดีมีการคัดคุณภาพเนื้อทุเรียนก็อร่อยไม่แพ้ทุเรียนส่งออกนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขับเคลื่อนมาตรการอื่นๆได้แก่การแปลรูปเพื่อการเพิ่มมูลค่าผ่านห้องเย็นการวางระบบน้ำควบคู่กับการผลักดันขยายช่องทางการตลาดในต่างประเทศรุกตลาดส่งออกทั้งตลาดเดิมคือจีนฝั่งตะวันออกและตลาดใหม่คือจีนฝั่งตะวันตกรวมถึงตลาดที่มีศักยภาพเช่นเกาหลีใต้อินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เรายังได้ส่งทีมงานไปดูแลให้การขนส่งและกระจายสินค้าผ่านด่านชายแดนเวียดนามตอนเหนือไปยังจีนตอนใต้เป็นไปได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยสิ่งที่เรากำลังทำหมายถึงกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นการสร้างกลไกตลาดใหม่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเป็นการกระตุ้นดีมานด์หรือความต้องการบริโภคโดยเฉพาะทุเรียนลูกเล็กที่ขอเรียกว่าทุเรียนซุปเปอร์จิ๋วให้มีราคาให้มีช่องทางการตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจยังไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจระหว่างทางจึงมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่ชื่นชมและคนที่ตำหนิอย่างรุนแรงซึ่งน้อมรับฟังทั้งหมดจริงๆค่ะอันนี้ท่านสุปจีบอกแต่ก็ขอยืนยันว่าถ้าวันนี้ไม่ทำอะไรเลยและปล่อยให้ทุกอย่างเดินไปในรูปแบบเดิมพอถึงวันที่ทุเรียนไซส์ซุปเปอร์จิ๋วของพี่น้องออกมาล้นตลาดแล้วค่อยปลุกกระแสวันนั้นนอกจากเสียงตำหนิจะมากขึ้นความเสียหายที่เกิดกับพี่น้องเกษตรกรก็จะมากขึ้นจนเกินแก้ซึ่งเป็นเรื่องที่เรายอมให้เกิดไม่ได้เราทำนอกกรอบการตลาดแบบเดิมๆเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีผลผลิตล็อตใหญ่ออกมาในอีกไม่กี่อาทิตย์และพร้อมยอมรับคำตำหนิในวันนี้เพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรต้องเจ็บตัวมากกว่าในวันข้างหน้าเราจะเดินหน้าสร้างทางเลือกเพื่อชาวสวนทุเรียนและรวมถึงทุเรียนลูกเล็กซุปเปอร์จิ๋วที่มีคุณภาพดีให้คนไทยได้บริโภคในราคาที่เหมาะสมจะสร้างความต้องการบริโภคหรือดีมานด์ให้มากกว่าผลผลิตหรืออุปทานที่มีออกมาซึ่งสุดท้ายแล้วจะช่วยให้ราคาทุเรียนซุปเปอร์จิ๋วมีราคาสูงขึ้นเป็นการเพิ่มทั้งมูลค่าและเพิ่มโอกาสที่มากกว่าให้พี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนทุเรียนค่ะพูดง่ายๆนะครับทุเรียนทุกลูกที่ชาวสวนปลูกต้องขายได้และได้ราคาสมน้ำสมเนื้อลูกใหญ่เกรดส่งออกนะเกรด A ส่งออกครับลูกเล็กป๊อกแป๊กขายในประเทศเมื่อมันมีกระแสกินทุเรียนมีอยู่ประสงค์รอไว้ล่วงหน้าเจ้าทุเรียนส่วนเกินที่ออกมาก็จะไม่เป็นลูกเมียน้อยอีกต่อไปนอกจากขายได้แล้วยังราคาดีด้วยนั่นคือเป้าหมายที่คุณสุปจีวางไว้ใครที่เอาแต่ด่าก็ไม่ว่ากันอย่าลืมไปซื้อทุเรียนอุดหนุนชาวสวนด้วยนะครับอ่านเอาเรื่องครับคิดแบบสุปจีนะครับโดยผักกาดหอมครับคุณผู้ฟังครับ 15:31 ครับแหมนะฮะก็ต้องยอมรับนะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับกับปรากฏการเรื่องราวของทุเรียนท่านรัฐมนตรีท่านสุปฏิอาจจะโดนด่านะฮะหรือว่าโดนเอามาเล่นนะครับในมุมของการเมืองนะครับในการที่จะโจมตีกันจากฝั่งตรงข้ามบ้างแต่ผมเชื่อว่านะครับมันทำให้หลายคนครับอยากจะกินทุเรียน อยากจะสั่งซื้อทุเรียนใช่ไหมหลายคนก็รอดูคุณพิมพ์ริพายไลฟ์สดกันในค่ำคืนนั้นนะครับแล้วหลายคนก็พยายามที่จะ100ให้ได้แต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ทันนะถามว่าไม่ทันแล้วทำยังไงถอดใจไหมก็สั่ง888บาทสั่ง999บาทหรือว่าสั่งแบบพรีเมียมมาทานครับซึ่งดีเจชาร์กเองก็ได้มาด้วยฮะ999บาทซึ่งบางคนวันนี้ที่สั่งในคืนนั้นนะก็ทุเรียนถึงแล้วนะได้กินแล้วนะเป็นไงบ้างอร่อยไหมแต่ดีเจชาร์กเนี่ยมันเป็นแบบพรีออเดอร์ครับสั่งคืนนั้นนะจะได้กินอีกทีนึงก็โน่นแล้วฮะจะมาถึงก็31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนก็อดใจรอประมาณ1เดือนครับ เพื่อจะกินทุเรียนแบบพรีเมียมนะแบบพรีออเดอร์แล้วมันก็ทำให้เกิดกระแสจริงๆนะในการที่จะอยากจะซื้อทุเรียนกันนะครับหลายคนไม่ได้สั่งออนไลน์ไม่ได้สั่งจากคุณพิมพ์ลี่พายนะครับแต่ก็ไปสั่งจากอินฟูอื่นๆไปสั่งจากชาวสวนนะต่างๆนะที่เขามีการไลฟ์ขายกันนะอย่างครอบครัวปุ๋ยแบ็คแคทลูกค้าปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยก็มีหลายสวนครับที่มีการจำหน่ายไลฟ์ทุเรียนขายอย่างสวนของครูจีนะฮะที่ศรีสะเกษใช่ไหมครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสวนที่เขาก็ทำสวนทุเรียนแล้วเขาก็ขายแบบออนไลน์ไลฟ์ขายออนไลน์ได้ราคาดีด้วยนะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไม่โดนพ่อค้าคนกลางนั้นเอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าเกษตรกรหลายคนอาจจะมีความรู้สึกอะครับว่ามันทำให้ผลผลิตหรือว่ามันทำให้เรื่องราวของราคาเนี่ยไม่ดีแต่คนที่เดือดร้อนแน่ๆก็คือพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางนี่แหละนะฮะที่ไปเหมาทุเรียนมาแล้วนะกะจะขายแพงๆอะแต่มันเจอลูกละร้อยขึ้นมานะครับใช่ไหม
มันเจอกระแสลูกละร้อยขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถขายในราคาแพงๆได้

ได้กำไรที่ตั้งเป้าไว้จะได้มันอาจจะได้น้อยลงก็เลยผ่านมาโจมตีผ่านมาโกรธท่านรัฐมนตรีสุภจีหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องคิดกันเอาเองส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่บ่นกันเหลือเกินนะครับว่าก็อะไรเมื่อต้นทุนมันสูงค่าปุ๋ยมันแพงนะครับแล้ววันนี้เรามีโอกาสที่เจอกันนะบนหน้าปัดวิทยุเนี่ยได้รู้จักกับปุ๋ย Black Cat เนี่ยรู้จักยาราม Black Cat 1แล้วนะครับแล้วเรากล้าท้าให้คุณใช้ครับว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วเนี่ยต้นทุนไม่ลดผลผลิตไม่ดีนะครับไม่เพิ่มขึ้นนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินค่าปุ๋ยที่คุณซื้อไปครับแค่คุณฉีดพ่น 5-6 ครั้งต่อเนื่อง 7-10 วันครั้งไม่ดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงเรายินดีคืนเงินครับนี่คือการกล้าท้านะครับถึงคุณภาพของปุ๋ย Black Cat แล้วกล้าบอกเลยว่าต้นทุนของคุณเนี่ยลดลงได้อย่างแน่นอนครับแล้วคุณกล้าที่จะเปิดใจป่ะล่ะคุณบ่นว่าต้นทุนแพงแต่คุณไม่ปรับวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีในการทำเกษตรวิธีในการถ้าอยากจะลดต้นทุนจริงก็เปิดใจเอาไปใช้สัก5-6ครั้งไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงก็คืนเงินกันไปก็เท่านั้นเองโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยครับตอนนี้ที่เบอร์โทร063-459-6939 063-459-6939ครับงานเพลงนี้ครับแนะนำกันมาเสียงร้องจากปอนธนงศักดิ์ครับชื่อเพลงว่าหลวงพ่อห้ามจนครับ

นะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลวงพ่อห้ามจนนะครับงานเพลงของปอนชนงศักดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ15:40 นนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1ครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่ครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งรายการนี้ก็จะพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา14:00 นนะครับจนถึง16:00 นครับนะก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับดีเจช้างพร้อมกับคุณเกียร์ Black Cat พร้อมกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1ครับที่เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับส่วนวันนี้นั้นนะครับใครที่เพิ่งหมุนคลื่นมาติดตามกันนะครับวันนี้ก็ได้ยินดีเจช้างนั่งจัดรายการอยู่คนเดียวนะครับก็แจ้งบอกให้ทราบกันอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าคุณเกียร์นะครับติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมานั่งจัดรายการกับดีเจช้างได้ครับวันนี้ดีเจช้างก็นั่งอยู่คนเดียวแต่ไม่เหงาแน่นอนนะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังนะครับแนะนำบทเพลงกันมานะฮะหลายผลงานเพลงกันเลยทีเดียวครับมีสายล่าสุดนะที่โทรกันมาทางโทรศัพท์นะครับที่0754192225ขอเพลงนครบ้านเรานะครับของพี่แสงทองนครศรีมาด้วยนะโทรกันมาจากกุมแปรครับที่เบอร์โทร0754192225ครับ0754192225โทรกันมาขอเพลงกันได้นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงครับ0887523516ครับ0887523516ก็โทรมาขอเพลงหรือว่าจะสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat นะครับยารา Black Cat 1นะก็โทรมาได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ยังมีเบอร์โทรของคุณเกียร์ Black Cat ด้วยนะครับอันนี้โทรไปปรึกษากันได้เรื่องราวของการใช้งานปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับ0634596939ครับ0634596939สวัสดีทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook Live ด้วยนะครับสวัสดีคุณเมตตาเทพชูครับคุณจริยานะครับสวัสดีคุณหงฟ้าแชร์รายการให้แล้วครับขอบพระคุณมากเลยนะครับนะป้าพึ่งนะบอกว่าใช้ดีจริงค่ะปุ๋ย Black Cat ลูกบ่าวป้าฉีดปาล์มใบเขียวสวยนะครับทางปาล์มก็แดะออกนะสวยค่ะใช้ดีๆค่ะนะฮะใช้แล้วครับใช้ดีๆครับนะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับปุ๋ย Black Cat 1ขวด1ลิตรนะบวกกับชนิดผงอีก1ขวดครับราคา 1,980 บาทครับคุณผู้ฟังครับ 1,980 บาทนะซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับ24ชุดนะครับราคาอยู่ที่ลังละ 37,920 บาทนะครับอันนี้คุณก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าไปเลยนะครับ 9,600 บาทต่อลังนะครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรนะผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับยารา Black Cat 1 นะครับมีฤทธิ์ในการป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดนะครับแล้วก็ขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะครับราคา 1,540 บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งซื้อคู่กันนะปุ๋ย Black Cat 1ชุดยารา Black Cat 1 1ขวดนะครับเราก็ลดให้คุณนะครับ100บาทครับแล้วก็ยังส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับในกรณีของการสั่งซื้อแพ็คคู่ครับคุณผู้ฟังครับนะสนใจวันนี้ก็ติดต่อกันมาครับ0634596939 0634596939ครับแนะนำกันมาจากอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชไวยพจน์เพชรสุพรรณครับลูกสาวใครหนองามแท้

ครูไวพจน์เพชรสุพรรณนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังแนะนำมานะครับก็จัดให้ได้ฟังกันไปเนาะขอบคุณนะครับพี่กันนะครับจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับขอเพลงวอนพี่ดีเจนะครับเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะจัดให้ฟังกันยังคงมีเวลากันอยู่ครับตอนนี้บ่าย3โมงกับ48นาทีครับไปดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดวันที่2พฤษภาคมครับ2569ตอนนี้รางวัลที่1เนี่ยกำลังจะออกแล้วนะคุณผู้ฟังนะแต่รางวัลที่ออกมาแล้วด้วยจดไม้หน่อยนะฮะออกแล้วด้วยคุณผู้ฟังแต่เราไปเริ่มต้นกันที่รางวัลเลขท้าย2ตัวก่อนครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับเลขที่ออก43ครับคุณผู้ฟังครับเลขท้าย2ตัว43นะครับเลขท้าย3ตัวนะครับเลขที่ออก065 065และ153ครับ153นะครับนั่นคือเลขท้าย3ตัวครับส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับรางวัลเลขหน้า3ตัวครับเลขที่ออกนะครับ318 318และ267ครับ267ครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือในส่วนของเลขหน้า3ตัวนะครับส่วนรางวัลที่1ครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับ2569เลขที่ออกครับออกเลขอะไรจ๊ะอ้าวเห็นว่าออกแล้วเมื่อกี้นะนะครับรางวัลที่1ออกอะไรครับคุณผู้ฟังนะครับคุณหงฟ้าเกดแก้วนะครับขอเพลงอะไรเนี่ยล้อเฮียเล่นด้วยนะครับของคุณยุ้ยญาติเยอะนะครับป้าเพิ่งมานั่งอยู่คนเดียวแต่

ไม่เหงานะคะไม่เหงาครับแต่พอหวยออกนี่เริ่มจะเศร้า นะเออดีจริงค่ะปุ๋ย Black Cat นะคะนะครับรางวัลที่1ครับเลขที่ออกจ้ามาหรือยังรอนานนะครับขอบคุณกันด้วยนะสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะใครที่ต้องการจะสั่งซื้อกันนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0887523516ครับ0887523516ครับรางวัลที่1นะครับเลขที่ ออกครับ536077นะครับ536077นะส่วนป้ายทะเบียนรถของเราคือ807ใช่ไหม รางวัลที่1นะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับ2569เลขที่ออกครับ536077นะครับ536077นะ77นี่ก็คือเลขท้าย2ตัวใช่ไหมงวดที่แล้วอ่ะ2ตัวงวดที่แล้วก็77นะคุณผู้ฟังนะส่วน2ตัวงวดนี้คือ43ครับคุณผู้ฟังครับก็ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยก็แล้วกันนะครับงานเพลงจากพี่แสงทองนครศรีปุ๋ยBlack CatยาราBlack Cat วันมอบเป็นความสุขกันต่อเนื่องกันไปเลยชื่อเพลงว่านครบ้านเรานะครับแนะนำกันมาจากบ้านกุมแปอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชใครถูกหวยบ้างชูไม้ชูมือมาหน่อยสัญญาว่าจะไม่ยืมตังค์

0: นครบ้านเราครับบทเพลงจากพี่แสงทองนครศรีครับคุณผู้ฟังครับและวันนี้นะครับนครบ้านเรานี่ก็มีงานดนตรีนะครับกันหลายงานเหมือนกันนะครับงานแรกครับพรมโลกแคมป์ไซต์นะครับวันนี้นะฮะเขาก็มีการจัดงานดนตรีครับพรมโลกพรมใจนะครับที่พรมโลกแคมป์ไซต์ครับที่อำเภอพรมคีรีนครศรีธรรมราชเนี่ยบรรยากาศดีๆครับเนี่ยริมน้ำนะริมน้ำบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็ห้อมล้อมไปด้วยภูเขานะครับแมกไม้นะครับแล้วก็ฟังดนตรีชิวๆกันนะครับวันนี้มีวงอะไรนะคณะขวัญใจด้วยนะอันเนี้ยก็สามารถที่จะไปเที่ยวกันได้ครับที่พรมโลกแคมป์ไซต์นะครับสำหรับงานดนตรีนะครับพรมโลกพรมใจครับที่อำเภอพรมคีรีนครศรีธรรมราชนะครับและก็อีกงานหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับที่อำเภอขนอมนะครับนครศรีธรรมราชนะวันนี้เนี่ยเขาก็มีเป็นดนตรีนะครับออคโทบัสนะครับนะออคโทบัสนะครับที่อำเภอขนอมนะครับโอ้ศิลปินนักร้องก็มากมายกันเลยทีเดียวนะก็ไปจะเจอกันได้ครับชื่นชอบบรรยากาศแบบไหนก็ไปเที่ยวกันได้นะครับนี่คือนครศรีธรรมราชบ้านเราครับมีโอกาสคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนครศรีธรรมราชกันด้วยมานครนอนนครแล้วก็ตื่นเช้าไปทานอาหารอร่อยอร่อยไปกินติ่มซำยามเช้าครับที่ร้านตังเกียร์แต่เตี้ยมครับอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองนะซึ่งก็เป็นร้านของคุณเกียร์แบล็คแคทนั่นเองครับบริษัทปุ๋ยแบล็คแคทของเราก็อยู่ตรงข้ามกันเลยครับกับร้านตังเกียร์แต่เตี้ยมส่งท้ายกันก่อนครับวันนี้วอนดีเจดีเจก็ช่วยไม่ได้นะถ้าซื้อหวยแล้วไม่ถูกวันหน้าเอาใหม่แล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับบ่าย 2-4 โมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ดีเจใจดี
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
3: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอาจารย์เชนพาครอบครัวตะลุยฟิวเจอร์รัมชูโซน Job World ปั้นทักษะ27อาชีพในฝันเสริมแกร่งเยาวชนรุ่นไทยสู่เวทีโลกนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พาสมาชิกในครอบครัวทั้งภรรยาและลูกๆร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แห่งอนาคตณแลนด์มาร์คการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนฟิวเจอรัมหรือศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตคลอง5สำหรับศูนย์ดังกล่าวตั้งเพื่อส่งเสริมแนวคิดการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มี7โซนไฮไลท์และนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่สัมผัสได้จริงนายชนันและครอบครัวได้ใช้เวลากว่าครึ่งวันในการเรียนรู้ผ่านระบบ Interactive ขั้นสูงในโซน Innovation World ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง Framework ความคิดให้เยาวชนเข้าใจการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในชีวิตจริงประกอบด้วย7ไฮไลท์อาทินวัตกรรมการคมนาคมขนส่งเรียนรู้ระบบเมืองอัจฉริยะและการเดินทางแห่งอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินวัตกรรมการจัดการภัยพิบัตินวัตกรรมพลังงานทางเลือกเป็นต้นสำหรับจุดสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโซน Job World ที่เปิดโอกาสให้เด็กอายุ 9-18 ปีได้ร่วมเวิร์กช็อปนานถึง1ชั่วโมง30นาทีเพื่อทดลองสวมบทบาทเป็นอาชีพในฝันผ่าน9ศูนย์การเรียนรู้รวม27อาชีพสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นกระบวนการทำงานจริงว่าวิทยาศาสตร์สามารถนำไปสร้างอนาคตได้อย่างไรส.ส.พรรคประชาชนสำรวจสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่ร้องรัดเร่งให้ความชัดเจนนายณัฐพงษ์สมโนธรรมส.ส.สมุทรสาครเขต1กล่าวว่าส.ส.สมุทรสาครพร้อมกับส.ส.กทม.ในพื้นที่ที่โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่จะวิ่งผ่านได้มารวมตัวกันเพื่อนั่งรถไฟและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนต่อโครงการดังกล่าวพร้อมสำรวจชุมชนและบ้านเรือนตลอดเส้นทางเพราะต้องการรับฟังและเข้าใจสถานการณ์จริงว่าหากโครงการเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลในมิติใดบ้างประชาชนในพื้นที่ยังต้องการความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วโครงการนี้จะเกิดหรือไม่ประชาชนที่เดินทางด้วยรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่เดิมสะท้อนเรื่องความปลอดภัยของสถานีรถไฟทั้งเรื่องแสงสว่างหรือชานชาลาที่มีความสูงในบางสถานีทำให้ประชาชนขึ้นลงลำบากรวมถึงกล้องวงจรปิดในรถไฟที่ยังไม่มีซึ่งจะช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรโดยระหว่างรอความชัดเจนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนี้ส.ส.พรรคประชาชนจะใช้กลไกสภาในการผลักดันการแก้ปัญหาสะท้อนเสียงของประชาชนไปยังผู้มีอำนาจต่อไปขณะที่นายนฤพลเลิศปัญญาโรจน์ส.ส.กทม.เขต27กล่าวว่าโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่ยังมีสิ่งที่เป็นความกังวลจากประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเช่นเรื่องตัวรถไฟเมื่อมีการพัฒนาจากรถไฟแบบรางเดี่ยวเป็นรถไฟแบบลอยฟ้ารางคู่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างไรอัตราค่าโดยสารจะสูงขึ้นหรือไม่ทั้งนี้ส.ส.พรรคประชาชนมีความเห็นตรงกันว่าต้องการความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือแม้กระทั่งรัฐบาลรวมไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าโครงการดังกล่าวจะมีข้อสรุปเมื่อใดอย่างไรอิสราเอลยกระดับการโจมตีตอนใต้เลบานอนเกิดเหตุระเบิดและมีการยิงขีปนาวุธทำให้ท้องฟ้าเหนือพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนสว่างไสวในช่วงเช้ามืดวันนี้ในขณะที่อิสราเอลยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศหลายระลอกในจังหวัดนาบาเทียทางตอนใต้ของเลบานอนการโจมตีเริ่มขึ้นไม่ถึง1ชั่วโมงหลังกองทัพอิสราเอลออกคำสั่งให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต6คนและบาดเจ็บ8คนเหตุโจมตีเกิดขึ้นแม้อิสราเอลและเลบานอนทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ16เมษายนเพื่อเอื้อต่อการเจรจาหาข้อหยุดยิงถาวรแยกส่วนจากกรณีสงครามในอิหร่านทำให้การโจมตีในกรุงเบรุตและชานเมืองทางใต้หยุดชะงักแต่การโจมตีในพื้นที่อื่นๆของเลบานอนยังคงดำเนินต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: รันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงชั่วก่อนแชร์
10: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์
1: มีอะไรอยู่ในฝุ่น PM 2.5 จริงๆแล้วเม็ดฝุ่น PM 2.5 มีขนาดเท่าไหร่กันแน่และการจัดการลดฝุ่นหรือกันฝุ่นต้องทำอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2: PM 2.5 คือเป็นอนุภาคตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด 2.5 ไมครอนใน PM 2.5 ก็มีอนุภาคหลายขนาดอยู่แล้วก็มีหลายองค์ประกอบทางเคมีขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด
1: เมื่อเรารับรู้แล้วว่าฝุ่น PM 2.5 จริงๆแล้วมีหลายขนาดอาจารย์จะทำการทดลองให้เห็นภาพและข้อมูลชัด
2: ๆที่ตั้งหน่วยวิจัยนั่นก็คือที่อำเภอดอยสะเก็ดที่ห้องปฏิบัติการเครื่องมือละอองลอยไฟฟ้าเราจะทำการวัดค่า PM 2.5 ดูดตัวอย่างจากด้านบนอาคารผ่านท่อลงมาเข้าตัวเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคเครื่องนี้ก็จะทำการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคตั้งแต่ 0.1 จนถึง 5 ไมครอนโดยใช้หลักการทางแสงในการวิเคราะห์อนุภาคซึ่งจะได้ผลในการวัดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งจากการทดลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอนุภาคที่มีปริมาณเยอะสุดใน PM 2.5 ก็คืออนุภาค 0.1 มีอยู่ถึง 30% ลงมาก็เป็นอนุภาคระดับ 0.2 แล้วก็ 0.3 ซึ่งตั้งแต่ 0.3 จนถึง 0.1 เนี่ยมีปริมาณเกือบ 90% ใน PM 2.5 90% ใน PM 2.5 อนุภาคระดับ5ไมครอนหรือ1ไมครอนเนี่ยมีปริมาณที่น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นอนุภาคที่เล็กกว่า 0.3 ลงไป
1: องค์ประกอบของฝุ่น PM 2.5 ในแต่ละพื้นที่อาจต่างกันไป
2: ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการจราจรใน PM 2.5 ก็จะอาจจะมีส่วนประกอบของพวกสารที่เกิดจากการเผาไหม้หรือพวกไฮโดรคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือเชื้อเพลิงเป็นพวกฟอสซิลหรือถ้าเราอยู่ในแหล่งที่มีการเผาพวกเผาป่าเผาที่โล่งเนี่ยอนุภาคที่มีส่วนประกอบพลังงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคาร์บอน
1: อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงขนาดฝุ่นแต่ละแห่งก็อาจไม่ต่างกัน
2: อนุภาคที่มีปริมาณเยอะใน PM 2.5 เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 0.1 จนถึง 0.3 ไมครอนมันเป็นกลไกธรรมชาตินะครับเพราะว่าอนุภาคระดับ 0.1 0.3 ไมครอนเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศได้นานส่วนอนุภาคที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถตกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกในกลไกจริงๆเนี่ยอนุภาคระดับเล็กมันลอยได้นานและอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่ามันก็ตกด้วยแรงน้ำถ่วงของโลกหรือตกด้วยน้ำหนักของมัน
1: ถ้าพูดถึงสัดส่วนของฝุ่นแต่ละแห่งก็อาจจะไม่ต่างกัน
2: ที่อื่นเนี่ยจะมี 0.1 หรือ 0.3 เหมือนกับที่นี่ไหมผมเชื่อว่าถ้ามีแหล่งกำเนิดเดียวกันหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้สูงหรือในพื้นที่ที่มีการจราจรเยอะนะครับหรือแหล่งอุตสาหกรรมพวกเนี้ยผมเชื่อว่าสัดส่วนอนุภาค 0.1 0.3 พวกเนี้ยสูงแน่นอน
1: ดังนั้นเมื่อเลือกอุปกรณ์จัดการกำจัดหรือป้องกันฝุ่นจะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมกับขนาดฝุ่น
2: เรื่องขนาดอนุภาคที่อยู่ใน PM 2.5 เนี่ยมันไปโยงถึงเรื่องการทำอุปกรณ์ป้องกันอะไรต่างๆนะครับเรื่องอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องหลักๆพอถึงสภาวะที่เกิดค่า PM 2.5 สูงเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองยังไงจากสถานการณ์ PM 2.5 ที่สูงอย่างเช่นเลือกหน้ากากที่เหมาะกับอนุภาคที่มีขนาดระดับ

0: นี้หรือการเลือกเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะกับอุณหภูมิที่มีปริมาณเยอะใน PM 2.5 อย่างเงี้ยนะครับหรือการออกแบบดีไซน์ห้องปลอด PM 2.5 ห้องที่เป็น positive negative หรือการเลือกฟิลเตอร์ใช้กับห้องพวกนี้นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้มันก็โยงไปเรื่องของการป้องกันทั้งป้องกันส่วนบุคคลแล้วก็ป้องกันภายในอาคารด้วยนะครับ
1: หากการเผาเป็นตัวสร้างฝุ่นแล้วในบ้านเรือนที่ทำครัวล่ะครับ
0: ออกแบบห้องครัวให้มีระบบระบายอากาศที่ดีเพื่อไม่ให้ PM 2.5 มีความเข้มสูงหรือปริมาณเยอะอยู่ภายในบ้านนะครับภายในบ้านเราก็เป็นระบบปิดพอเผาหรือทำครัวอะไรข้างในมันก็ทำให้เกิดการฟุ้งของ PM 2.5 ภายในบ้านซึ่งไม่มีอากาศข้างนอกเข้ามาเจือจางก็ทำให้ PM 2.5 ปริมาณที่สูงนะครับ
1: แม้จะเป็นแหล่งเล็กๆแต่อาจารย์ก็เป็นห่วงเรื่องห้องปิด
0: จริงๆการเผาหรือว่าการทำครัวหรือว่าการสร้าง PM 2.5 ภายในบ้านเนี่ยอาจจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกมากนักนะครับหรือว่าด้วยปริมาณที่เราใช้ในการทำครัวมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบภายในบ้านถ้ามันไม่มีการจัดการเรื่องระบบการระบายอากาศภายในบ้านที่ดีนะครับ
1: และการกำจัดฝุ่นที่ดีที่สุดคือการหยุดตั้งแต่ต้นทาง
0: ทุกกิจกรรมของการเผาทำให้เกิด PM 2.5 ได้เพราะนั้นถ้าลดการเผาได้ก็สามารถลด PM 2.5 ได้ลดการเผาในที่โล่งลดการเผาขยะเผาป่าแถวไร่แถวนาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือการเผาที่โล่งหรือเรื่องของเครื่องยนต์สภาพไม่ค่อยดีพวกนี้ก็จะสร้าง PM 2.5 สูงนะครับใครใช้รถยนต์ที่เป็นพวกดีเซลเนี่ยต้องแนะนำให้มีการเช็คสภาพตลอดส่วนเครื่องยนต์เบนซินพวกนี้จะสร้าง PM 2.5 ที่ต่ำกว่า
1: เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมจะแก้ได้เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกันนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวร์ก่อนแชร์นิวส์เลตเตอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์แนะนำว่ากสทช.กำหนดให้โอเปอเรเตอร์นำบวก697ไปแปะหน้าเบอร์ที่โทรผ่าน VoIP เข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้คนรับสายได้รู้ว่านี่คือเบอร์มิจฉาชีพสรุปถ้าเจอก็ให้วางสายทิ้งเลยชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครับกสทช.กำหนดให้ใส่บวก697นำหน้าเบอร์มิจฉาชีพจริงเหรอครับ
2: ต้องเรียนตรงว่าเป็นจริงครึ่งหนึ่งบวก697เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนรับรู้ว่ามีการโทรเข้ามาจากต่างประเทศที่เป็นเบอร์ VoIP หากท่านไม่ได้มีญาติพี่น้องหรือใครที่เดินทางไปต่างประเทศถ้าขึ้นมาบวก697ท่านน่าจะพึงระวังว่าไม่ต้องรับสายเป็นกระบวนการที่เราสร้างเป็นทางเลือกอันหนึ่ง
1: ดังนั้นถ้ามีเบอร์นี้เข้ามาไม่ได้แปลได้ทันทีว่ามาจากคนร้าย
2: อย่างที่เข้าใจสับสนนะครับว่าถ้าเป็นเบอร์เหล่านี้มาให้กดทิ้งทันทีแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีเบอร์ดีในนั้นอยู่ด้วย
1: แต่แปลได้ว่าคนต้นสายใช้โทรผ่านอินเทอร์เน็ตมานั่นเอง
2: ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมิจฉาชีพแต่ส่วนน้อยก็จะเป็นเบอร์ที่ถูกต้องอยู
1: ่การโทรศัพท์ในอดีตมีต้นทางกลางทางปลายทางที่ชัดเจนแต่เดี๋ยวนี้การโทรผ่านเน็ตหรือ VoIP ทำให้ปัจจัยต่างไปโดยเฉพาะต้นทางที่อาจไม่เป็นอย่างที่เราเคยเข้าใจ
2: ในอดีตโทรจากเครื่องมือถือหรือเครื่องที่บ้านตรงนั้นก็จะมีต้นทางปลายทางที่ชัดเจนพอมีอินเทอร์เน็ตก็เริ่มมีการใช้โทรบนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นโทรออกจากบ้านปัจจุบันอาจจะใช้แค่แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กแล้วผ่านแอปพลิเคชันที่เป็น VoIP อุปกรณ์ที่ใช้โทรศัพท์ผ่าน VoIP หรือVoice over Internet Protocol จะมีตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็โทรศัพท์ประจำที่ที่เป็น VoIP ก็จะมีผ่าน OTT ไม่ว่าจะเป็น Skype หรือจะเป็น LINE
1: จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ระบบโทรผ่านเน็ตสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดง Caller ID หรือเบอร์เรียกเข้าเป็นเบอร์อะไร
2: การที่โทรออกผ่าน VoIP เนี่ยเขาสามารถใส่เลขหมายอะไรก็ได้
1: ใช่ครับแม้จริงๆแล้วจะไม่ใช่เบอร์นั้นก็ตาม
2: มิจฉาชีพเนี่ยก็อาจทำเบอร์ปลอมเข้าสวมรอยเลยครับโทรเข้ามาเลยก็แมปปิ้งมาเลยเป็นเบอร์10หลักแบบมือถือจริงจนประชาชนเริ่มมีการร้องว่าเฮ้ยเบอร์เหล่านี้เป็นเบอร์มิจฉาชีพเบอร์แปลกโอเปอเรเตอร์ก็ต้องไปแจ้งความ
1: caller ID ที่แสดงบนจอมือถือเวลาคนโทรเข้ามามีหลายแบบถ้าเป็นเครื่องหมายบวกนำหน้า
2: caller ID เป็นบวกขึ้นมาก่อนเนี่ยมาจากต่างประเทศแน่แล้วส่วนใหญ่ครึ่งนึงเนี่ยหรือมากกว่าครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นมิจฉาชีพที่เข้ามาจาก call center ท่านต้องพึงระวังละในการเลือกรับสายถ้าท่านไม่จำเป็นก็อย่าไปรับถ้าท่านไม่มีญาติพี่น้องที่ไปต่างประเทศหรือถ้าท่านเผลอรับก็อย่าไปกดอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังแล้วก็รีบวางสายซะ
1: ส่วนถ้าเป็นเบอร์ที่นำหน้าด้วยศูนย์อย่าเพิ่งปักใจเชื่อ
2: ปัจจุบันก็เริ่มมีเลข10หลักเลยแบบ081091ซึ่งเขาแมปปิ้งเบอร์มาจากต่างประเทศเลยผมอยากจะเตือนประชาชนถ้าเป็นเบอร์แปลกๆถึงแม้จะเป็นเบอร์10หลักที่ไม่ได้เมมชื่อที่เป็น0608 0อะไรเงี้ยที่ท่านไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยก็ต้องพึงระวังก่อนในการรับพอถ้าท่านรับก็เข้ามาสู่กระบวนการเดียวกันก็คืออย่าไปพึงกดตอบสนองต่างๆก็รีบแจ้งข้อมูลมาที่ call center 1200หรือเครือข่ายท่านที่ใช้บริการอยู่แจ้งเบาะแสในสิ่งเหล่านี้เข้ามาหลังบ้านเขาก็จะรู้แล้วว่าเบอร์เหล่านี้เป็นเบอร์มิจฉาชีพเขาก็จะไปบล็อกต้นทางไม่ให้เข้ามาในระบบของการโทรในเมืองไทยเบอร์02ปลอมไม่ได้แล้วครับถ้าเป็นเบอร์02มาจากต่างประเทศเนี่ยเราบล็อกทันทีเลยครับ
1: อย่างไรก็ตามหากพลาดพลั้งรับสายไปก็อย่าไปหลงเชื่อหลงตกใจหรือหลงดีใจจนยอมโอนเงินออก
2: หรือถ้าเผลอรับแล้วเขาชวนทำอะไรอย่าไปหลงอย่าไปติดใจชะล่าใจอย่าไปยินยอมโอนเงินนู่นโอนเงินนี่อย่าไปฟัง
1: รองเลขาธิการกสทช.ยังแนะนำให้ติดตามการเตือนภัยและเพิ่มความรู้เท่าทัน
2: ข้อความมิจฉาชีพใช้ที่ฮอตฮิตอยู่เลยก็คือ1โทรจากกสทช.เบอร์ของท่านจะถูกปิดภายใน3ชั่วโมงถ้าท่านไม่จ่ายเงินหรือเป็นไปรษณีย์ไทยที่ไปส่งข้อความไปนะครับให้รีบแจ้งกับหรือตำรวจถ้ามีค่าปรับท่านโดนหมายที่จอดรถอะไรเงี้ยนะครับให้ต้องไปจ่ายเงินก่อนอันนี้ทางสำนักงานกสทช.มีสแกมเมอร์เลิร์ทเกิดขึ้นมีเพจนี้อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราก็จะเป็นอะไรที่ประชาชนจะมาสืบเสาะหาข้อพึงระวังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผมก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยต้องมีการพึงระวัง
1: แต่สรุปแล้วเรื่องบวก697คือเบอร์มิจฉาชีพนี่เป็นยังไงครับ
2: จริงบางส่วนแต่ไม่ควรแชร์ต่อนะครับบวก697กสทช.กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ท่านรู้ว่าเป็นเบอร์ที่โทรมาจาก VoIP ต่างประเทศ

0: ถ้าท่านไม่มีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศท่านก็ต้องพึงระวังในการจะรับสายอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได
1: ้ตั้งสติด้วยความรู้เท่าทันช่วยป้องกันภัยบนโลกออนไลน์ได้นะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวร์ก่อนแชร์นิวส์เลเทอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ชัวร์ก่อนแชร์ถ้าหู้บ่แต้บ่ดีแชร์เนอร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลมีการแชร์คลิปบอกว่าเจลล้างมืออันตรายกว่าที่คิดไม่ควรใช้ถ้าไม่จำเป็นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคลิปเรื่องอันตรายของเจลล้างมือที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
2: โดยรวมไม่จริงฮะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกโดยใช่เหตุ
1: เขาบอกว่าเจลล้างมือมีสารไทรโคแซนที่คอยฆ่าแบคทีเรียซึ่งจะฆ่าแบคทีเรียดีไปด้วยทำให้แบคทีเรียที่ต้านยาปฏิชีวนะได้พัฒนาเติบโตได้มากขึ้น
2: อันนี้เป็นความจริงแบบเครื่องนึงนะจริงคือไทรโคซานเป็นสารฆ่าแบคทีเรียแล้วก็การใช้สารฆ่าแบคทีเรียนะมันมีประเด็นหลายอย่างหนึ่งก็คือทำให้แบคทีเรียที่ดีตายอย่างที่เขาว่าสองมันจะตกไปสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการดื้อยาหรือการใช้ยาฆ่าเชื้อแบบกำเปลือก
1: ซึ่งไทรโคแซนมีอยู่ในผลิตภัณฑ์หลายอย่าง
2: ไทรโคแซนไม่ใช่ของแปลกนะอยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนบุคคลเยอะมากสบู่ดับกลิ่นน้ำยาดับกลิ่นอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็ในอเมริกาเขาเพิ่งแบนไปเมื่อสัก2-3 ปีเนี่ยฮะของประเทศไทยเข้าใจว่ายังไม่ได้แบนอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็คงมีแนวโน้มที่จะใช้ของตัวนี้น้อยลง
1: แต่อาจารย์บอกว่าเจลล้างมือส่วนใหญ่ไม่มีสารไทรโคแซนครับ
2: เจลแอลกอฮอล์ล้างมือส่วนใหญ่ไม่มีไทรโคแซนเพราะว่าการฆ่าเชื้อของเจลแอลกอฮอล์เนี่ยฆ่าเชื้อโดยอาศัยแอลกอฮอล์ 70% อยู่แล้วการเติมไทรโคแซนไม่ได้มีประโยชน์เลยแล้วคนปกติก็จะไม่เติมเพราะว่าต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
1: เขาบอกอีกว่าเจลแอลกอฮอล์ช่วยให้สะสารลิโปฟิลิกอย่างเช่น BPA เข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นจริงไหมครับ
2: คงมีส่วนจริงเพราะว่ามันมีการทดลองอันนึงที่เขาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศก็หลายปีแล้วล่ะเขาก็ทดสอบอย่างเงี้ยว่ามีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ไปสัมผัสก็ใช่ว่าตอนนั้นเขาทดสอบกับใบเสร็จที่มันจะปริ้นด้วยหมึกเทอร์มอลมามันจะมีสารพวกบิสฟีนอลเออยู่แล้วเขาก็พิสูจน์มาว่ามันทำให้ระดับการดูดซึมของสารตัวนี้เข้ากระแสเลือดเนี่ยเยอะกว่าปกติเป็นหลักร้อยเท่า
1: ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติแบบนี้ไม่ได้มีแต่เจลแอลกอฮอล์ครับ
2: มันก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเจลแอลกอฮอล์อะไรก็โลชั่นอะไรมันก็ประพฤติตัวคล้ายๆกันนะหลักการก็คือเหมือนกันมันก็คืออย่าง BPA เนี่ยปกติไม่ละลายน้ำมันก็จะอยู่ในน้ำความข้นต่ำๆแต่ว่าพอมีสารที่ละลายไขมันได้มันก็จะช่วยพา BPA เนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น
1: เขาบอกอีกว่าใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วกินฟาสต์ฟู้ดจะได้ BPA มากกว่าเดิม2เท่าจริงไหมครับ
2: อันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อนะปกติฟาสต์ฟู้ดเองมันก็มีน้ำมันค่อนข้างเยอะมีไขมันค่อนข้างเยอะเนาะสมมติมี BPA อยู่บนภาชนะบรรจุเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันก็จะละลาย BPA เข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเรากินเข้าไปเราก็ต้องได้รับอยู่แล้วเลยไม่เคยเห็นประเด็นว่าแล้วแอลกอฮอล์จะไปช่วยเพิ่มการดูดซึมได้ยังไง
1: อาจารย์บอกว่าสาร BPA นั้นมีอยู่รอบตัวเราม
2: ันอยู่รอบตัวภาชนะบรรจุอาหารขวดน้ำอะไรมันก็มีตามสถิติที่เขาสำรวจกันมาในอเมริกาเนี่ยคนมี BPA นี่อยู่ในกระแสเลือดอยู่ในปัสสาวะนี่เยอะมากสารตัวนี้มันก็เรียกว่าพบเยอะในธรรมชาติจนกระทั่งมันเข้าสู่ร่างกายได้เป็นปกติอยู่แล้ว
1: แล้วถ้า BPA เข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตรายไหมครับ
2: ไม่ได้เป็นสารที่แบบเป็นพิษอะไรหนักหนาสาหัสขนาดว่าเข้าไปแล้วจะเกิดผลกระทบที่เห็นชัดทันทีนะซึ่งผลกระทบที่พอจะมีอยู่ก็คือลักษณะการทำงานที่เชื่อว่ามันคล้ายกับฮอร์โมนเพศแต่ถามว่าพิษเฉียบพลันหรือพิษเรื้อรังตัวนี้ที่ชัดๆเนี่ยรู้ยังไม่ชัดนะ
1: แต่คำแนะนำที่ว่าถ้าเลือกได้การล้างมือโดยใช้น้ำและสบู่ดีกว่านั้นก็เป็นความจริง
2: เดี๋ยว

พอเนี่ยจริงๆก็มีอันตรายแฝงอยู่หลายๆอย่างที่ไม่เกี่ยวไว้เรื่องของไตรโคซานหรือ BPA เนี่ยนะทั้งเรื่องของความไวไฟเรื่องของเจลแอลกอฮอล์ที่ปลอมปนด้วยเมทานอลเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานความเข้มข้นมันไม่ได้ 70% เราไปล้างมือแล้วเราก็นึกว่ามือเราสะอาดแต่จริงๆเราไม่สะอาด

0: มันหาน้ำไม่ได้ไม่ใช่ใช้กันพร่ำเพรื่อ
1: แต่สรุปแล้วคลิปที่เขาแชร์กันเรื่องอันตรายของเจลล้างมือนี่เป็นยังไงครับ
0: ก็ไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะข้อมูลที่นำเสนอมาเนี่ยมันก็ไม่ตรงประเด็นแล้วก็ไม่ได้บอกความเป็นอันตรายที่ถูกต้องนะครับ
1: การใช้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดอย่างพอดีและเท่าที่จำเป็นจะมีความปลอดภัยกับร่างกายของเรามากกว่านะครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับ
2: ชัวร์ก่อนแชร์ทุกสิ่งที่เห็นบนโซเชียลอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเชื่อด้วยนะครับ
3: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

ฝากเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังขาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดนะคะแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยได้เลยค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เข้มข้นมากกว่า1มากกว่า10หน่วยค่ะพร้อมวัตถุดิบนะคะธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเนี่ยนะคะผสมน้ำ200ถึง500ลิตรค่ะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นนะคะวันนี้ซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้นะคะได้ในราคาเพียง699บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์เตือนว่าร้อนจนตายฮีทสโตรกโรคลมแดดอันตรายถึงชีวิตให้ดื่มน้ำห้ามมุงและย้ำว่ายาดมไม่ใช่ทางแก้หืมชัวหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรื่องร้อนจนตายที่แชร์เตือนกันนี้จริงไหมครับ
2: เป็นเรื่องจริงครับฮีทสโตรกเนี่ยสามารถเกิดได้โดยเฉพาะหน้าร้อนสามารถทำความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ
1: แค่ร้อนก็ตายได้เลยเหรอครับ
2: ฮีทสโตรกเนี่ยครับความรุนแรงอาจจะมีหลายขั้นตั้งแต่อ่อนเพลียผิวหนามากมึนๆขั้นต่อมาเนี่ยตัวร้อนจัดเหงื่อเริ่มไม่ค่อยออกแล้วบ่งบอกว่าการระบายความร้อนเริ่มเสียไปละขั้นต่อมาพอร้อนจัดๆระบบภายในก็จะเริ่มรั่วจะเริ่มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเดินเซบางคนอาจจะมีอาการทางประสาทเช่นชักเกร็งกระตุกความดันต่ำหรือถึงหมดสติจนถึงช็อกเสียชีวิตได
1: ้เมื่อนำข้อความที่แชร์กันนี้ไปตรวจสอบย้อนกลับเพื่อหาต้นฉบับจนพบโพสต์ที่เก่าที่สุดคือ16เมษายน2562และได้ติดต่อไปสอบถาม
3: สวัสดีค่ะครูถือศีลดิชวัฒน์โยธินเป็นเจ้าของบทความที่ชื่อว่า Heat Stroke ที่เขียนบทความเนี่ยเพราะบ่อยครั้งที่เห็นข่าวหรือแม้ประสบการณ์ตรงมันทำให้เราเสียไปหลายชีวิตมากถ้าเราไม่รู้ว่าผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตนั้นเป็นฮีทสโตรกนะคะมีคนขายที่นอนคนนึงเขาเป็นฮีทสโตรกมาแหละเขาหิวน้ำมากแล้วเขาก็เอาที่นอนฝากกับแม่ค้าข้างทางแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อน้ำทีนี้เขาหายไปนานไปตามดูปรากฏว่าเขาไปพบอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อที่เขากำลังจะไปซื้อน้ำเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
1: สิ่งที่บทความนี้ย้ำแนะนำคือหาที่เย็นให้ดื่มน้ำอย่ามุ่ง
2: การแก้ไขที่ถูกต้องควรจะต้องพาออกมาจากความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็หาทางระบายความ

0: ร้อนให้เร็วที่สุดทางการแพทย์เนี่ยการเป็นลมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายวิธีสังเกตคนเป็นลมถ้าไปจับดูตัวร้อนจี๋ไม่มีเหงื่อให้สงสัยฮีทสโตรกเลยครับ
1: ถ้าคนคนนี้หมดสติยังน้อยไปจับตัวเขานิดนึงก็ยังดีเราจะรู้เลยเพราะมันร้อนมากมันร้อนมากปั๊บเราลดอุณหภูมิก่อนเลยช่วยชีวิตเขาก่อนแล้วมันจะทำให้คนนั้นไม่ตายจากฮีทสโตรก
0: แต่ถ้าเกิดตัวแบบเย็นเจี๊ยบเลยมือเย็นเท้าเย็นหน้าซีดอาจจะไม่ใช่ฮีทสโตรกแล้วก็อาจจะต้องดูเหตุการณ์ข้างๆประกอบมันร้อนขนาดไหนถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องแอร์แล้วจะบอกว่าเป็นฮีทสโตรกอันนี้ก็คงไม่ใช่
2: และยาดมช่วยอะไรไม่ได
0: ้ถ้าทางการแพทย์เนี่ยยาดมไม่มีที่ใช้พอมีอาการพวกนี้ดมยาดมบีบนวดเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขที่สาเหตุถ้าเกิดว่าเราประเมินแล้วยังรู้สติหายใจเองได้เนี่ยใช้ยาดมหรือว่าบีบนวดก็อาจจะพอช่วยผ่อนคลายได
2: ้และถ้าหมดสติแล้วอันดับแรกโทร1669
0: ใช่ครับไม่ว่าจะแต่ฮีทสโตรกหรืออะไรก็ตามถ้าหมดสติเรียกไม่รู้ตัวเนี่ยเรียก1669เรียกคนมาช่วยก่อนครับ
2: 2ถ้าเรียกไม่ตื่นหัวใจหยุดเต้นหากทำ CPR เป็นให้ทำ CPR
0: ฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเป็นขั้นรุนแรงหัวใจหยุดเต้นได้เบื้องต้นก็คือทำ CPR กดหน้าอกปั๊มหัวใจปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2: 3ถ้ายังหายใจหัวใจยังเต้นไม่ต้อง CPR
0: ถูกต้องครับยังมีชีพจรหัวใจยังเต้นอยู่เนี่ยการ CPR กดหน้าอกกระตุ้นหัวใจไม่มีประโยชน์อาจจะมีโทษกระดูกหักปอดช้ำขึ้นมาแทนได้ครับ
2: เช็ดตัวแรงๆย้อนรูขุมขน
0: ถูกต้องแล้วครับมีผ้าอะไรแถวนั้นก็ชุบน้ำเช็ดบอกว่าให้เช็ดย้อนรูขุมขนยิ่งถูกต้องเลยครับช่วยให้รูขุมขนเปิดระบายความร้อนดีมากขึ้น
2: 4ให้จิบน้ำช้า
0: ๆกินน้ำก็เป็นการให้สารน้ำทดแทนแล้วก็ลดอุณหภูมิไปด้วยให้ค่อยๆจิบหรือว่าถ้าไม่รู้ตัวไม่ให้จิบเนี่ยก็ถูกต้องแล้วครับเราไม่อยากให้เกิดการสำลัก
2: เขาบอกให้ยกเท้าสูงช่วยอะไรครับ
0: การยกเท้าสูงเนี่ยช่วยให้เลือดไหลกลับหัวใจไปเลี้ยงสมองมากขึ้นกรณีผู้ป่วยมีความดันต่ำพอช่วยได้ครับ
2: และ5รอรถพยาบาล
0: แนะนำลดความร้อนต่อไปเรื่อยๆเช็ดตัวถ้ายังรู้ตัวอยู่ค่อยๆจิบน้ำไปเรื่อย
2: ๆและถ้าระหว่างนี้ผู้ป่วยดีขึ้นฟื้นมาต้องไปโรงพยาบาลไหมครับ
0: ถ้าหมดสติแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยครับก็ยังแนะนำให้ไปโรงพยาบาลตรวจเพิ่มเติมครับ
2: แพทย์ยังอธิบายเพิ่มเติมดังนี
0: ้พยายามหลีกเลี่ยงแดดหรือว่าความร้อนสูงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยป้องกันอาจจะต้องกางร่มใส่หมวกเตรียมตัวให้พร้อมจิบน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตตัวเองถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติควรจะเชื่อฟังร่างกายตัวเองลองพักสักนิดนึงน่าจะดีกว่าปล่อยให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่านี
2: ้และแพทย์ยังฝากสำหรับรุ่นพี่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชา
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าลูกน้องหรือว่าคนที่เราฝึกอยู่เนี่ยเดินมาบอกเราเพลียมากไม่ไหวแล้วหน้ามืดจะเป็นลมตกลงเป็นฮีทสโตรกหรือว่าตั้งใจจะอู้ต้องการจะพักหรือยังไงคำแนะนำก็คือควรจะเชื่อเขาไว้ก่อนว่าเขามีอาการผิดปกติหรือว่าเราสังเกตเห็นว่าเขาเพลียเดินเซยืนไม่ค่อยตรงหรือว่าไปจับตัวดูนี่ตัวร้อนจี๋เลยเหงื่อไม่ออกเนี่ยชวนให้สงสัยแล้วครับก็ควรจะต้องรีบทำการปฐมพยาบาลพาออกมาจากบริเวณที่ร้อนมากๆแล้วก็ให้น้ำให้ท่าให้กินแล้วก็ลดความร้อน
2: แต่สรุปแล้วบทความเรื่องฮีทสโตรกนี่เป็นยังไงครับ
0: สรุปว่าข้อความนี้จริงครับสามารถแชร์ต่อได
1: ้บทความนี้ที่ครูเขียนไว้เนี่ยถูกแชร์ไปโดยไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนเขียนแต่ก็ดีใจค่ะที่มันแชร์ออกไปแล้วช่วยคนได้อยากให้แชร์บทความนี้ไปเยอะๆเลยนะคะมันจะได้ช่วยคนได้มากค่ะ
2: การเข้าใจในอาการและอารมณ์ของตัวเองเป็นหนึ่งในสิ่งพื้นฐานของการดูแลสุขภาพนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์ชัวร์ก่อนแชร์สืบให้รู้ดูให้จริงไม่ทิ้งคำถามก่อนนำออกแชร์นะคะ
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยกระแสแรงทั่วประเทศเงินสะพัดกว่า33,700,000 บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพซึ่งดำเนินการผ่านที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่วันแรกโดยมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า 283,894 คนครอบคลุม878อำเภอใน76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครโดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 12,491 ร้านและมีสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายมากถึง 249,515 ชิ้นครอบคลุมทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการ SMEในด้านผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจพบว่าโครงการสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 33,700,000 บาทและที่สำคัญสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้แล้วกว่า 7,429,275 บาทสะท้อนผลลัพธ์เชิงรูปธรรมของนโยบายที่เข้าถึงประชาชนโดยตรงสำหรับจังหวัดที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์1,192,891 บาทนครราชสีมา1,167,683 บาท

0: เชียงใหม่ 157,660 บาทขอนแก่น 156,944 บาทและจังหวัดยะลา 836,991 บาทในส่วนของประเภทสินค้าพบว่าสินค้าจำเป็นยังคงเป็นที่ต้องการสูงโดยกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่มียอดจำหน่ายสูงสุดได้แก่น้ำมันพืชไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักล้างและข้าวขณะที่สินค้าโอท็อปและสินค้า SME ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสกัดจับชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองตำรวจสอบสวนกลางตั้งจุดตรวจสกัดจับรถยนต์เป้าหมายริมถนนเพชรเกษมพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังได้รับแจ้งว่าจะมีบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเดินทางไปภาคใต้ตรวจสอบภายในรถพบชายสัญชาติจีนนั่งอยู่ตรงพื้นที่วางเท้าหลังคนขับท่าทางมีพิรุธและไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตจึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางสะพานดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่รวมทั้งดำเนินคดีชายไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำพาSpirit Airlines ยุติกิจการสายการบินราคาประหยัด Spirit Airlines ซึ่งอยู่ในสภาวะล้มละลายยุติการดำเนินงานเมื่อเวลาประมาณ 3 นาฬิกาของวันเสาร์หรือตรงกับเวลา 14 นาฬิกาวันเดียวกันตามเวลาในประเทศไทยแหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารของ Spirit Airlines ได้เสร็จสิ้นลงโดยไม่มีข้อตกลงในการกอบกู้บริษัทแต่อย่างใดซึ่งการยุติกิจการของสายการบินครั้งนี้จะส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายพันตำแหน่งและถือเป็นสายการบินแห่งแรกที่ต้องปิดตัวลงโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาเชื้อเพลิงอากาศยานที่พุ่งสูงขึ้นเท่าตัวในช่วงสงครามอิหร่านที่ดำเนินมานาน2เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยเสนอเงินช่วยเหลือ500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 17,000 ล้านบาทเพื่อรักษาธุรกิจของ Spirit Airlines แม้จะถูกคัดค้านจากที่ปรึกษาใกล้ชิดและสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากในสภาคองเกรสก็ตามทั้งนี้ในช่วง2ศตวรรษที่ขออภัยค่ะทั้งนี้ในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมายังไม่เคยมีสายการบินของสหรัฐที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่าที่ถูกเลิกจ้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ตลาดค้าส่งอวยชัย2หลังสวนจำหน่ายไก่สดหมูสดชิ้นส่วนเนื้อทุกประเภทของแช่แข็งผักสดไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้สดเครื่องปรุงรสไข่ไก่และเครื่องดื่มทุกชนิดพร้อมบริการไก่หมุนสินค้าทุกชนิดราคาถูก

0: ิดบริการทุกวันตั้งแต่ตี3ถึง5ทุ่มพร้อมบริการจัดส่งทั่วไทย0779701101หรือ0987235903ร้านภาคใต้ตลาดค้าส่งอ้วยชัย2หลังสวนที่นี่ที่เดียว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

ลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ MCOT Radio Network

0: ในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะมีเรื่องราวอะไรนะคะมาเล่ามาคุยกันติดตามกันเลยค่ะ
1: สารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะคุณผู้ฟังโอ้มีเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงที่อากาศร้อนๆน้ำที่ใช้ใช่ไหมคุณผู้ฟังก็ร้อนไปด้วยใช่ไหมคะต้องลุ้นกันตลอดเลยใช่ไหมคะว่าวันนี้น้ำที่ใช้เนี่ยโอ้โหมันจะมาความร้อนในระดับไหนนะคะสาเหตุที่ทำให้น้ำประปาร้อนส่วนหนึ่งค่ะมาจากสภาพอากาศแน่นอนนะคะก็เลยทำให้น้ำประปาเนี่ยร้อนผิดปกติส่วนอีกสาเหตุ

0: เหตุหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับแนววางท่อวางท่อประปาแล้วก็ตำแหน่งติดตั้งแท้งน้ำนะคะทั้งนี้ถ้าหากวางท่อน้ำไว้เหนือพื้นดินหรือติดตั้งแท้งน้ำในพื้นที่ที่โล่งแจ้งค่ะโดนแสงแดดส่องตลอดทั้งวันก็จะทำให้น้ำประปาเนี่ยมีอุณหภูมินะคะสูงกว่าปกติในเวลาที่เราเปิดใช้งานโดยเฉพาะช่วงกลางวันนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นจะแก้ปัญหาให้น้ำมันไม่ร้อนเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างคุณผู้ฟังนะคะตามที่พักต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะติดตั้งแท้งน้ำเอาไว้บนดาดฟ้าใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นจุดที่รับแสงแดดโดยตรงค่ะก็เลยทำให้น้ำประปาในอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงกลางวันวิธีการง่ายๆเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือรองน้ำใส่ถังเอาไว้นะคะเอาไว้ใช้ช่วงกลางคืนรอให้น้ำเนี่ยคลายความร้อนนะคะพอตื่นมาก็จะได้อาบน้ำเย็นๆสดชื่นสบายๆหรือถ้าอยากให้น้ำเย็นเร็วขึ้นก็แนะนำค่ะเขาบอกว่าให้ใส่ขวดน้ำพลาสติกแช่แข็งลงไปในถังน้ำด้วยนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะน้ำในถังก็จะเย็นฉ่ำนะคะเอาไปลองดูแล้วกันนะคะหรืออันนี้อาจจะต้องลงทุนหน่อยนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือการมุงหลังคาคลุมแท้งน้ำนะคะเพราะว่าหลายบ้านนิยมนะคะใช้แท้งน้ำบนดินเพราะว่าติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะดูแลรักษาไม่ยากแถมยังมีค่าใช้จ่ายต่ำแต่ถ้าหากว่าวางแท้งน้ำเอาไว้กลางแจ้งโดนแดดตลอดทั้งวันนะคะแนะนำให้ทำโครงเหล็กหลังคาเนี่ยมุงบุฉนวนกันความร้อนไปด้วยหรืออาจจะปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาไว้ข้างๆก็ได้หรือแท้งน้ำด้วยไม้ระแนงนะคะก็จะช่วยลดอุณหภูมิน้ำประปานะคะในแท้งน้ำได้นอกจากนี้ค่ะการตกแต่งด้วยไม้ระแนงก็ยังช่วยบังตานะคะมีความสวยงามแล้วก็ทำให้บ้านดูดีขึ้นอีกด้วยนะคะหรือนะอาจจะใช้วิธีนี้รับรองว่าเย็นแน่นอนค่ะนั่นก็คือติดตั้งแท้งน้ำใต้ดินนะคะนอกจากจะประหยัดพื้นที่แล้วจะทำให้บริเวณบ้านเนี่ยดูสวยงามด้วยนะคะก็ทำให้น้ำประปาเนี่ยเย็นสดชื่นอยู่ตลอดเลยค่ะแต่ถ้าเลือกวิธีนี้ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนนะคะว่าเหมาะกับการใช้งานของเราหรือเปล่านะคะเพราะว่าการติดตั้งแท้งน้ำใต้ดินเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็การใช้แท้งน้ำคนละประเภทกับแท้งน้ำติดตั้งบนดินเนี่ยซึ่งแท้งน้ำที่เหมาะกับการติดตั้งใต้ดินควรจะเป็นแท้งน้ำที่หนานะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะสามารถรับแรงกดดันแรงสะเทือนของพื้นดินได้นะคะเช่นแท้งน้ำคอนกรีตแล้วก็แท้งน้ำพลาสติกนะคะชนิดฝังดินนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ลองดูละกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านเราก็จะอยู่บนดินใช่ไหมคะสำหรับแท้งน้ำก็อาจจะทำหลังคาหรือว่าปลูกต้นไม้เนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่แก้ไขกันได้ง่ายๆนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือรองน้ำเอามาไว้ใช้ตอนเย็นนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ฝากกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของนานาสารพันสาระช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Code Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
5: ้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด

0: 24ชั่วโมง
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ MCOT Radio Network

เอาละครับคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้หลายคนต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้านะครับกว่าจะกลับมาก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็จะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับแล้วเราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะครับวันนี้เลยขอแนะนำให้รู้จักกับมิเตอร์ CCTV V36

60รุ่น A80 Wi-Fi นะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้นะครับจะอยู่ที่ทำงานหรือเดินตลาดหรือจะไปเดินเที่ยวก็เปิดดูได้นะครับแถมระดับความคมชัดสูงถึง 4K และซูมได้ถึง5เท่านะครับหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะครับจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดนะครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านนะครับเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่งผู้สูงวัยก็ไม่มีสะดุดนะครับทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือนะครับคิดว่าจะหมดแล้วเหรอยังนะครับยังไม่หมดนะครับเพราะตัวกล้องเนี่ยนะครับก็สามารถหมุนได้รอบตัวนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลงได้75องศาไม่ต้องติดหลายตัวนะครับเพราะว่าตัวเดียวก็สามารถดูได้แทบจะรอบบ้านเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วกล้องนี้นะครับยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติกล้องก็จะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีอีกด้วยนะครับจะซื้อไปใช้ที่บ้านก็สบายๆนะครับหรือว่าจะติดแบบนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้จะหลังไม่มีหลังคาก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องเนี่ยรองรับแมมได้ถึง128 GB นะครับบันทึกได้ยาวแบบ30วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 นะครับ02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania นั่นเองครับ

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: ไพรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: ในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะมาย้ำเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัติกันด้วยนะครับช่วงนี้บ้านเราเนี่ยนะครับเริ่มที่จะเข้าใกล้ช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับฉะนั้นการตกต้นไม้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงนี้นะครับอุบัติเหตุการตกต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าอันตรายกว่าที่คิดนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้องก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงอัมพาตนะครับและรักษาชีวิตเอาไว้ได้นะครับเขาบอกว่าช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้โดยเฉพาะการปีนต้นไม้สูงอย่างต้นทุเรียนนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากต้นไม้ตกจากที่สูงก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อพบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บคือผู้ช่วยเหลือเนี่ยต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีกันด้วยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัยที่สุดวันนี้เราลองมาดูวิธีการช่วยเหลือการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้กันนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องตั้งสตินะครับและโทรขอความช่วยเหลือทันทีรีบกดโทรสายด่วน1669เพื่อให้ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินและรถพยาบาลฉุกเฉินเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ประเมินสถานการณ์และสตินะครับเข้าไปใกล้ๆและลองเรียกชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บเบาๆดูว่ายังรู้สึกตัวยังตอบสนองดีหรือไม่นะครับแต่ว่าห้ามเขย่าตัวไปนั่งขาดนะครับอย่างที่2ก็คือห้ามเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเด็ดขาดข้อนี้สำคัญมากนะครับหากไม่จำเป็นจริงๆอย่าพยายามอุ้มพยุงหรือขยับตัวผู้ได้รับบาดเจ็บแม้กระทั่งการไปหาอะไรมาให้หนุนหัวเนี่ยนะครับก็ไม่สมควรนะครับเพราะว่าการตกจากที่สูงอาจส่งผลให้กระดูกสันหลังกระดูกต้นคอหรือเขาเรียกว่าอวัยวะอื่นๆเนี่ยนะครับได้รับความกระทบกระเทือนการขยับผิดวิธีเพียงนิดเดียวนะครับอาจจะทำให้มีการกดทับเส้นประสาทและทำให้เป็นอัมพาตได้นะครับการห้ามเลือดนะครับหากสังเกตเห็นบาดแผลชะกันหรือว่ามีเลือดออกมากให้หาผ้าที่สะอาดที่สุดบริเวณนั้นมากดทับลงบนบาดแผลโดยเพื่อห้ามเลือดชั่วคราวไว้ก่อนนะครับแล้วก็หากผู้บาดเจ็บหมดสติและหยุดหายใจนะครับให้รีบทำการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR ทันทีนะครับข้อนี้เนี่ยแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้นนะครับหรือว่าต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผ่านทางสายด่วน1669นั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคเบื้องต้นของการช่วยเหลือผู้ตกจากที่สูงหรือว่าตกจากต้นไม้นะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทชุมพรนั่นเองครับ
0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
2: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
7: วันดีวันเมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้6โมงเย็นกับอีก4นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังผ่าน FM 100.5 แล้วก็สถานีวิทยุในอสมทต่างจังหวัดเครือข่าย41สถานีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่าน
8: ค่ะอาจารย์ก็เพิ่งจะกลับมาจากจีนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้เองนะคะต้องให้เล่าก่อนมันเป็นทริปคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงนะคะประทับใจอะไรมากที่สุดคะอาจารย์ทั้งเรื่องสถานที่ทั้งภาพรวมด้วยค่ะ
9: ก็สนิทสนมรักใคร่กลมเกลียว
8: ค่ะ
9: สนุกสนานคืนเครงและเต็มไปด้วยมิตรภาพ นะฮะก็ทุกท่านก็เท่าที่สัมผัสนะครับทุกท่านก็มีความสุขแล้วก็กลุ่มไลน์ก็ยังหนาแน่นอุ่นหนาปากแข้งแล้วเป็นกลุ่มไลน์ที่ผมว่าภาพถ่ายเนี่ยน่าจะ 5,000 ภาพได้มั้งคุณ
8: โอ้เยอะไปหรือเปล่าอาจารย์
9: จะเยอะจริงๆนะเป็นพันเลยนะ
8: ค่ะ
9: เรียกแต่ละท่านคือทุกคนมีมุมมองของตัวเองทุกคนเห็นนั่นเดี๋ยวนี้ก็จะถ่ายพอถ่ายแล้วเนี่ยก็จะเอามาโพสในไลน์กลุ่ม
8: ค่ะ
9: นะฮะ
8: แบ่งปันกัน
9: แต่เยอะจริงๆเยอะจริงๆแล้วก็สมกับที่เราใช้สโลแกนว่ากินหรูอยู่สบาย
8: กินหรูอยู่สบายนะคะไปทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะสัก5 วัน4คืนนะอาจารย์
9: ใช่ครับ5 วัน 4
8: 5 วัน 4 คืนนะคะ
9: แล้วก็เดินทางแบบครบ

0: อ้วนจริง
1: ค่ะ
0: ๆนะครับสมัยก่อนเราจะมีคำว่าขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่
1: ล
0: อง
1: ง
0: ใต
1: ใ
0: ้
1: ต้
0: ใช่อันนี้มีทั้งเครื่องบินนะมีทั้งรถบัสมีทั้งเรือมีทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่จริงๆก็ไม่สูงนะฮะความเร็วปานกลาง
1: ค่ะ
0: นะครับนอกนั้นก็ยังมีรถกระเช้าลอยฟ้า
1: ค่ะ
0: เหลืออยู่อย่างเดียวคือไม่ได้ดำน้ำไปหาพยานนะ
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะ
0: ครบ
1: น่า
0: จ
1: จะ
0: ริง
1: เอ
0: ๆคร
1: กล
0: บ
1: ู
0: จ
1: ซ
0: ริ
1: ี
0: ง
1: ฟไปค่ะ
0: นะเดินทางได้ครบถ้วนแล้วก็ทุกท่านก็แฮปปี้ครับคุณ
1: ค
0: อ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: มครับ
1: นั่นนะนะคะก็ทุกทริปนะเราก็จะมีความประทับใจที่แตกต่างกันมาฝากด้วยนะคะค่ะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวทริปหน้าว่ากันอีกทีเนาะมีหลายคนรีเควสจะไปไหนบ้างคะ
0: ซาปาก็อยากจะไปเดียนเบียนฟูก็อยากจะไป
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อะไรนะไหหนานก็อยากจะไปเวียดนามเวียดนามแม่โขงเดลต้าก็อยากจะไปเยือน
1: ค่
0: เห
1: ะ
0: มือนกันนะฮ
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: แล้วก็มีบางท่านบอกว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียติมอร์ตะวันออกด้วยก็ดีนะคะอาจารย์
1: อ๋อติมอร์เนี่ยมีคนถามเยอะเหมือนกันอาจารย์เมื่อไหร่เขาจะเปิดประเทศสักทีเราจะได้ไปเที่ยวกันไปรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนใหม่ล่าสุด
0: คือการเดินทางนี่มันลำบากนะฮะ
1: ค่ะ
0: การเดินทางต้องใช้คำว่ามันยังไม่มีบินตรงจากบ้านเราถ้าเราจะไปติมอร์เนี่ยก็ต้องนั่นแหละฮะเที่ยวบินก็ต้องไปต่อที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งไม่ได้มีวันหรือไม่งั้นก็ต้องไปต่อที่สิงคโปร์
1: ค่ะ
0: นะครับหรือไม่งั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือไปเที่ยวที่บาหลีก่อนนะครับนั่นก็คือว่าพอเราไปถึงบาหลีแล้วก็เทียบเท่ากับเราเดินทางได้แล้วครึ่งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ครึ่งหนึ่งของเส้นทางเที่ยวบินหลังจากนั้นถ้าจะไปติมอร์ก็ต้องต่อเครื่องแต่ถ้ามีตรงเลยเนี่ยก็ไม่มีคุณอ้อมทุกวันนี้นะครับก็ต้องต่อหรืออยากไปหรืออีกวิธีหนึ่งไปออสเตรเลีย
1: ค่ะ
0: แล้วค่อยไปติมอร์ตะวัน
1: โออ ้
0: อก
1: โหมันหลายต่อเกินเนาะ
0: นะครับก็ถ้าออสเตรเลียก็ต้องไปเมืองดาวิน
1: ค่ะ
0: ครับจากดาวินมาดิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากนัก
1: ค่ะ
0: แต่ทะเลทั้งนั้นแหละคุณอ้อมนะครับให้มีสายการบินตรงก่อนสาเหตุที่ไม่มีสายบินตรงก็เพราะว่าจำนวนผู้โดยสารมันไม่คุ้มค่าที่จะทำการบินก็เลยต้องเอาไปส่งตรงนี้ก่อนแล้วก็รับจากอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต่อไปก็จะใช้แบบวิธีนั้นแต่ก็ถึงอย่างไรก็นั่งเครื่องบินเท่านั้นนะครับเพราะถ้าไปทางเรือเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นเดือนเที่ยวเป็นเดือนนะไปเดือนหนึ่งกับเดือนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับก็รอจังหวะก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวทริปหน้าไปไหนก็มาติดตามทาง100.5ได้เลยนะคะอาจารย์ตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวกันนะคะ
0: เห็นครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งหนึ่งทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3 ถึง 4 คนเหลือเพียงประมาณ25 ถึง 30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเด็กฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะอาจารย์เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะสื่อหลายสำนักในพม่าเนี่ยเขาก็เผยแพร่ภาพนางองซานซูจีนะคะก็ในชุดสวมเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสีขาวกำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่2นายที่เป็นตำรวจและทหารในกองทัพพม่าที่นั่งอยู่ด้านหน้าของเธอนะคะภาพนี้เนี่ยก็ถูกเผยแพร่ประกอบข่าวการประกาศลดโทษจำคุกลงมาอีก1ใน6ส่วนเนื่องในโอกาสวันเพ็ญเดือนกระโสงหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน2ศักราชพม่า1388ตรงกับวันที่30เมษายน2569ก็เป็นไปตามคำสั่งของมินออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้กับนักโทษที่กำลังถูกคุมขังอยู่ทั่วประเทศนะคะก็เห็นภาพครั้งแรกเลยในรอบ5ปีหลังจากคราวที่แล้วเพิ่งจำได้ว่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกของเขาก็ได้ออกมาให้ข่าวเหมือนกันลูกชายเนาะอาจารย์แต่ดูก็ยังแข็งแรงอยู่นะอาจารย์ค่ะ
3: ก็ไม่ได้ไปตรากตรำที่ไหนนะครับคือพม่าเนี่ยเวลาเขากักบริเวณนักโทษทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นแกนนำคนสำคัญเขาจะมีหมอมีพยาบาลมีอะไรดูแลตลอดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดความผิดพลาดหมายความว่าถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์เนี่ยมันแย่ลงนะครับเขาก็เลยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับอาหารการกินนะครับไม่สามารถที่จะสั่งจากข้างนอกได้นะก็คือต้องทำให้รับประทานแล้วก็มีคนคอยตรวจตราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดีนะฮะก็เหมือนในห่วงก่อนหน้านี้นางองซานซูจีก็ถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักตื่นในบ้านส่วนตัวนะครับที่ริมทะเลสาบซึ่งทุกวันนี้ก็ถูกยึดแล้วนะถูกยึดเพื่อขายทอดตลาดสาเหตุก็เพราะว่านางองซานซูจีกับน้องชายได้มีคดีความกันก็ถ้าจะพูดก็คือว่าแย่งชิงกันเป็นเจ้าของเป็นมรดกที่ตกทอดมาก็เลยกลายเป็นว่าศาลตัดสินให้แบ่งคนละครึ่งนะฮะพอให้แบ่งคนละครึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครยอมสละนะฮะก็เลยจำเป็นที่จะต้องขายแบบประมูล ก็ตั้งแต่ไอ้ห่วงรวมแล้วก็ประมาณ6ปีกว่าๆมาเนี้ยยังไม่มีใครเสนอราคาแต่ในอีกด้านหนึ่งไอ้บ้านหลังที่เป็นบ้านปัญหาเนี่ยนะฮะมันก็มันเป็นการกระบวนการบ่อนทำลายนางองซานซูจีด้วยในเวลาเดียวกันหมายความว่าขนาดน้องชายตัวเองเนี่ยก็ยังไปแย่งบ้านกับน้องอะไรประมาณนั้นแล้วจะมาบริหารกิจการบ้านเมืองได้อย่างไรอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าผมเป็นนางองซานซูจีผมจะเสียสละให้น้องชายเพราะว่าน้องชายเนี่ยเขาไม่เคยหนีไปต่างประเทศนางองซานซูจีที่กลับมาเมื่อปี1988นะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานมาเยี่ยมแม่ที่มีอาการป่วยนะฮะแม่ของนางองซานซูจีชื่อว่านางขินจีก็ป่วยนะฮะองซานซูจีก็เลยมาเยี่ยมแม่และจังหวะจากคนเดียวกันกับกลุ่มนักศึกษาที่เราเรียกว่ากลุ่มนักศึกษา8888ที่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงย่างกุ้งเมื่อวันที่8เดือน8ปี1988ก็เขาเลยเรียกว่า8888ก็ผู้นำนักศึกษาก็เลยรู้ว่านางองซานซูจีมาเยี่ยมแม่ก็เลยไปขอให้นางเนี่ยมาเป็นหัวขบวนในการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยก็เลยกลายเป็นที่มาของการถูกปราบพอถูกปราบเสร็จแล้วเนี่ยนางองซานซูจีก็ไม่ยอมออกไปนอกประเทศนะครับก็พอรับปากแล้วก็เลยไปเป็น ำแหน่งเลขาธิการพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนั่นแหละฮะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นู้นเป็นต้นมาก็เลยผูกกันมาเรื่อยๆ

0: ก็การเคลื่อนไหวก็จนมีการเลือกตั้งเมื่อปี1990นะโดยสมัยนั้นผู้นำสูงสุดของพม่าเนี่ยชื่อนายพลสมองยังไม่ใช่ตันสุยนะครับตันสุยนี่เป็นรองนะฮะสมองเนี่ยก็จัดเลือกตั้งปี1990ก็ปรากฏว่า NLD เนี่ยชนะอย่างถล่มทลายแต่ทหารไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนั้นโดยประกาศให้เป็นโมฆะแล้วก็ติดตามมาด้วยแผนการประชาธิปไตย7ขั้นตอนครับนั่นแหละก็ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญนะฮะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดการร่างพอร่างเสร็จแล้วก็ต้องทำประชามติคุณอ้อมนะจากนั้นก็มาจัดการเลือกตั้งนะฮะพอเลือกตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ค่อยจัดตั้งรัฐบาลมันก็มีสเต็ปของมันเป็นอย่างนั้นก็ลองนึกดูนะ1990มามีรัฐธรรมนูญปี2008นานไหมล่ะ1990 2008มีรัฐธรรมนูญนะฮะ ก็ยาวนานมาเลือกตั้งก็ปี2010ก็ตั้งรัฐบาลตอนนี้มันก็คือเหมือนการผลิตซ้ำในทางการเมืองย้อนกลับไปเมื่อปี2010แล้วก็กระบวนการก็อย่างนี้เลยคุณอ้อมเมื่อปี2010ก็ประกาศปล่อยตัวนางองซานซูจีไม่แกะบริเวณอีกแล้วนะครับแต่นางองซานซูจีเนี่ยคว่ำบาตรการเลือกตั้งเมื่อปี2010เพราะว่าถึงจะไปร่วมการเลือกตั้งเนี่ยก็หาเสียงไม่ทันอยู่แล้วนะฮะมันก็กลับไปอีหลอบเดิมนั่นแหละก็คือการยึดอำนาจของนางซานซูจีโดยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งปี2020ครับมันก็เหมือนกับการยึดอำนาจไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งปี1990มันก็ย้อนไปนานเหมือนกันนะนะฮะแต่ถ้านางซานซูจีกลับเข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยบอกได้เลยฮะก็ชนะอีกนะครับชนะอีกแล้วทีนี้มันก็จะวนมาที่เดิมหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพนะฮะทุกครั้งที่มีการละลาบละล้วงหรือก้าวไก่เข้าไปในกิจการทางทหารและความมั่นคงก็มักจะได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงอย่างที่เราเห็นนี่แหละสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันก็คือสเต็ปเดียวกันก็ตอนนี้คือนางซานซูจีนี่ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาตั้ง20กว่าปีนะครับ10กว่าปีแล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆมียังมีอีกหลายคดีนะฮะที่ยังไม่ได้พิจารณาแต่ก็มาอยู่ในสเต็ปที่กองทัพเขาหนึ่งแหละเขาได้ทำการเลือกตั้งแล้วแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นมันจะไม่สมบูรณ์ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติมันก็เหมือนที่เลือกตั้งปี2010นั่นแหละสเต็ปต่อมาก็คือเปิดให้มีการเลือกตั้งซ่อมอดีตก็คือเลือกตั้งซ่อม2012เพราะนั้นก็จะไม่แปลกนะถ้าจะเลือกตั้งซ่อมในปีหน้า
1: ค
0: ่ะนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดในปลายปีนี้แล้วก็ค่อยๆนี่แหละครับค่อยๆจัดคืนสิทธิทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปนะครับ39พรรคถ้ารวม NLD เข้าไปด้วยก็คือ40พรรคที่ทหารไปโดยมินออนไลน์จะไปยุบพรรคเขานะฮะก็ต่อไปสเต็ปต่อไปเชื่อได้เลยนะครับว่ากกต.เนี่ยก็จะเรียกให้พรรคต่างๆเหล่านี้กลับมาลงทะเบียนต่
1: อ
0: เพื่อที่จะเปิดทางให้มีการเลือกตั้งซ่อมเพราะมันยังมีอยู่ตั้ง67เขตเลือกตั้งคุณออมที่ยังไม่ได้เลือกก็หมายความว่าถ้าเปิดให้มีการเลือกตั้งซ่อมองซานซูจีก็จะกวาดมา67ที่นั่งอย่างนั้นแหละนะครับมันก็วิถีมันก็ต้องประนีประนอมแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปกักบริเวณไว้ที่บ้านนะก็คงเป็นบ้านรับรองของทหารนั่นแหละนะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปิดนะครับก็มีคนไปเยี่ยมไปได้ก็ผมเห็นข่าวอยู่นะว่ามีทนายความนะครับได้เดินทางไปทนายความนักกฎหมายที่ประจำพรรค NLD นี่ได้เดินทางไปพบนางองซานซูจีน่าจะหมายถึงการต่อสู้ทางคดีนี่แหละแต่จริงๆถ้าเป็นผมจะไม่สู
1: ้
0: เพราะว่ามินออนไลน์ต้องการอภัยโทษให้อยู่แล้วในฐานะเป็นอำนาจของประธานาธิบดีนะครับก็นี่แหละก็ค่อยๆสเต็ปแล้วก็ให้กลับขึ้นมาในพรรคแล้วก็ไปกล่อมกันมาเลือกตั้งซ่อมเนาะ

0: ไม่ถ้าไม่ทันปีนี้ก็ต้นปีหน้าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะกลับเข้าไปสู่นั้นนะฮะสำคัญที่สุดในวิถีการเมืองในพม่าเนี่ยมันต้องประนีประนอมเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะครับไม่สามารถที่จะไปเผชิญหน้าหรือว่าขัดแย้งกันแบบที่เคยผ่านมา
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ฮะเราจะเห็นอย่างเลือกตั้งเมื่อปี2015นางองซานซูจีก็ชนะอย่างถล่มทลาย
1: อืม
0: ครับก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับ
1: ค่ะ
0: อำนาจทหารก็คือมันไม่มีใครที่จะล้มล้างอำนาจกองทัพได้อยู่แล้ว
1: อืม
0: ในทางการเมืองของพม่านะครับแต่สามารถชนะการเลือกตั้งเหนือทหารได้ก็มามุ่งเน้นในเรื่องเศรษฐกิจซะให้
1: ค
0: ม
1: ่
0: า
1: ะ
0: กขึ้น
1: อืม
0: กองทัพเขาจะตั้งใครมาอะไรเนี่ยก็ปล่อยเขาไป
1: อืม
0: อย่างน้อยที่สุดเขาก็ดูแลความมั่นคงแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: เห็นไปทิ้งระเบิดถล่มสแกมเมอร์ที่ชเวโกโกเคเคปาร์กอะไรพวกนี้นะครับก็ประนีประนอมเท่านั้นครับประเทศนี้ถึงจะเดินไปได้และประชาชนก็จะลืมตาอ้าปากได้ทำมาหากินได้นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะทั้งในบนบกใต้ดินในทะเลใต้บาดาลพวกนี้ยังเหลืออีกเยอะ
1: อืม
0: นะครับจัดการให้ดีเท่านั้นแหละมันก็จะกระจายโอกาสนะแล้วก็สร้างคนซะพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ซะอาศัยไปสักรุ่นสองรุ่นต่อถัดจากนี้เป็นต้นไปนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของกองทัพมันก็คงต้องเปลี่ยนไปเยอะแล้วคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: เมื่อคนมันได้มีโอกาสทำมาหากิน
1: อืม
0: นะครับทำมาขายกินแล้วก็พัฒนาประเทศชาติเดินไปข้างหน้า
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องหนีมาทำงานเหมือนทุกวันนี้
1: อืม
0: ทุกวันนี้คนพม่าที่ร่ำรวยเขาก็มาอยู่เมืองไทยแล้วนะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มาตั้งบริษัทนะแต่ธุรกิจในพม่าเขาก็ยังคงอยู่นะคร
1: อ
0: ั
1: ื
0: บ
1: ม
0: ก็นั่นแหละฮะเราก็ต้องอย่างผมเห็นท่านสีหาสักก็เพิ่งไปมา
1: อืม
0: นะครับมาไปมาแล้วก็ไปเจอรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมสำนักท่านมินอองหลายแล้วก็ได้เจอกับหลายๆท่านที่อยู่ในรัฐสภา
1: อืม
0: นะฮะแล้วผมเชื่อว่าการที่ฉายภาพนางองซานซูจีครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลจากการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนี่แหละบอกว่าถ้าอยากจะคลายความกังวลของโลกที่มีต่อพม่าเนี่ยก็ต้องฉายภาพของนางองซานซูจี
1: ค
0: ให
1: ่
0: ้
1: ะ
0: โลกได้รับร
1: อ
0: ู้
1: ืมอืม
0: นั่นแหละก็เดินมาถูกทางแล้ว
1: ค่ะก็หลายคนก็บอกอุ่นใจได้เห็นองซานซูจีเนาะก็เขาก็ไม่ได้ถูกทำร้ายอะไรนะคะอาจารย์
0: ไม่นะครับไม่
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: ทำลาย
1: ค่ะ
0: แค่กับบริเวณกับพื้นที่
1: ค่ะ
0: นะครับอย่าลืมนะคุณอ้อมคุณนางองซานซูจีเนี่ย80ย่าง81แล้วนะ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับ
1: มอา
0: เ
1: ย
0: พ
1: ุ
0: ราะ
1: เ
0: น
1: ย
0: ั้
1: อ
0: น
1: ะนะ
0: ในวัยขนาดนี้เนี่ยก็ต้องสร้างฐานไว้ให้ลูกหลาน
1: ค่ะ
0: พัฒนาเศรษฐกิจซะ
1: ค่ะ
0: ก็ครับก็ให้เขาดูแลประเทศชาติไปในแง่
1: อื
0: ของ
1: ม
0: ความมั่นคงโควต้าเขามีอยู่แล้วก็อย่าไปหั่นไปบั่นเขา
1: ค่ะ
0: ครับรัฐธรรมนูญก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนในการแก้
1: อื
0: น
1: ม
0: ะครับใช้การเวลาเท่านั้นแหละเมื่อลืมตาอ้าปากได้เท่านั้นแหละฮะคนถึงจะอยู่เย็นเป็นสุข
1: ค่ะ
0: กองทัพมันก็จะพัฒนาไปตามกระแสโลกที่เปลี่ยนไปจะมีวิธีคิดอย่างเดิมไม่ได้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ขนาดนี้หลายยังมาซื้อบ้านในประเทศไทยเลยคุณน้อง
1: อืมอยู่แถวไหนคะ
0: ฮะ
1: อยู่แถวไหน
0: จะจัดทัวร์เหรอไม่บอกอ้าวไปเรื่องอื่นบ้าง
1: ก็ย
0: ห
1: ั
0: ร
1: ง
0: ืออ
1: ยู
0: เร
1: ่
0: า
1: ใน
0: ท
1: พ
0: ำไม
1: ม่าค่ะอาจารย์เรื่องสายการบินแห่งชาติพม่าตอนนี้เขาเตรียมจะขยายเส้นทางบินเชื่อมย่างกุ้งเจ้าผิวแล้วก็ทวายเพื่อรับกับการเข้ามาของนักลงทุนจากจีนกับรัสเซียในเมกะโปรเจกต์โรงไฟฟ้าท่าเรือน้ำลึกแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะอาจารย์
0: อันนี้แหละครับที่มันเป็น เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของแถบเส้นทาง
1: ค่ะ
0: ของจีน
1: อืม
0: นะฮะก็เจ้าผิวเนี่ยก็เป็นเขตสัมปทานระยะยาวของจีนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เป็นท่าเรือขนาดใหญ่
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญทุกวันนี้เนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลมาก
1: อืม
0: ครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นจุดตั้งต้นของแนวท่อแก๊สและน้ำมันที่ส่งไปที่คุนหมิง นะฮะส่งมากันตั้งแต่ปี2015 2013แล้วคุณ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: อมที่เริ่มส่งแต่ว่ามาเต็มมีน้ำมงน้ำมันส่งไปด้วยเนี่ยก็2016ก็รวมแล้วก็10กว่าปีมานี้นะครับท่อแก๊สและน้ำมันอันนี้ก็จุดตั้งต้นก็อยู่ที่จ๊อกผิวนี่แหละนะฮะแล้วก็จีนจะพัฒนาเป็นเมืองท่าเรือการค้าแล้วก็เขตการค้าเสรีรวมไปถึงเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเขา
1: ค่ะ
0: นะฮะส่วนย่างกุ้งเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพม่าและฮาวายอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของจีนที่เริ่มเข้ามาลงทุนในพม่าก็คือรัสเซียคุณอ้อมเขตฮาวายตอนนี้เป็นสัมปทานของรัสเซียนะครับแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็จะสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สองโรงจริงๆเขตเศรษฐกิจพิเศษฮาวายเนี่ยเป็นของไทยมาก่อนเพียงแต่ว่าเราสารวันเตี้ยลงนะครับนางองซานซูจีก็เลยเอาคืนพอเอาคืนเสร็จปุ๊บก็ไปเสนอให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่สนนะครับไปเสนอให้จีนจีนก็สนนะครับเพียงแต่ว่าจีนบอกว่ามีจ๊อกผิวแล้วเดี๋ยวมันเยอะเกินก็เลยจีนก็เลยท่านสีเนี่ยก็เลยไปคุยกับปูตินปูตินก็บอกว่าโอเคซิกเกอร์เลตเลยนะครับนั่นแหละฮะต่อไปมันก็แล้วทวายเนี่ยมันก็จะเชื่อมมาที่ EEC ของไทยคุณน้องนะครับเชื่อมมา EEC มาที่มาบตาพุทธนะฮะเพราะว่าเส้นทางนี้มันจะเชื่อมมาที่กาญจนบุรีแล้วถ้านึกไม่ออกก็คือเส้นเขาเรียกเส้น M8 หรือเปล่าที่วิ่งจากบางใหญ่ไปที่กาญจนบุรีเส้นมอเตอร์เวย์เส้นนี้ก็คือการเชื่อมทวายนั่นแหละคุณอ้อมเดี๋ยววันหลังเราจัดไปเส้นนี้ดีกว่า
1: เดี๋ยวอาจารย์ทีละทริปค่ะตอนนี้เยอะไปหมดแล้วค่ะ เอาทีละทริปนะคะ
0: ก็วันหลังไง
1: วันหลังค่ะตอนนี้เยอะมากแล้วค่ะ
0: โอเคก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก
1: ็
0: เป็นรูปธรรมแน่นอนไม่ใช่แค่การล้อมรั้วขายดิน
1: ค่ะ
0: เหมือนนักลงทุนไทย
1: ค่ะ
0: นะ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook ด้วยนะคะหลายๆท่านเลยที่เข้ามาแล้วสวัสดีทุกๆท่านแล้วก็ที่ดูไลฟ์อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะเมื่อวันที่30เมษายนค่ะอาจารย์มีภาพข่าวว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาเนรเทศคนไทยกว่า600คนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาออกมาให้ข่าวนะว่าตอนนี้เนี่ยกัมพูชาได้ในประเทศใช้คำนี้เลยนะคะชาวไทยกว่า600คนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอุตสาหกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ขยายตัวอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะอาจารย์ใช้คำว่าในประเทศคนไทยเลย
0: เราต้องการ discredit ประเทศไทย
1: ค่ะก็ยังใช้มาตรการใช้วิธีการนี้อีกเน
0: า
1: ะ
0: ก็บางอาจมาเรียกฉันเป็นสแกมโบเดีย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยสแกมที่ไหนมีแต่ไทยโบเดียนะฮะก็600กว่าคนก็มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีคนไทยแล้วมันจะมีใครมาหลอกคนไทยด้วยกันได้ในภาษาเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: จากสถิติการจับกลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คนไทยเยอะที่สุดก็คือคนจีนแล้วก็ส่งไปเกือบจะหมดแล้ว จะเห็นก็คือคนจีนที่ฮุนเซนอย่าง

0: เลี้ยงไว้
1: อืม
0: เลี้ยงไว้ในที่นี้หมายความว่าย้ายที่อยู่ให้กับพวกเขาไม่ได้อยู่ตามคาสิโนชายแดนอีกแล้วก็ขยับลึกเข้าไปนะฮะทุกเรือเก็บแนวชายแดนลึกเข้าไป5 กิโล
1: อืม
0: นะครับพอลึกเข้าไปก็นั่นแหละฮะทำอาณาเขตรั้วรอบขอบชิดเลยแต่ทุกวันนี้ก็ละครการจับกลุ่ม
1: อืม
0: อีกแล้ว
1: อืม
0: นะครับดูง่ายๆคุณอ้อมเวลาจีนเขาเข้าไปปราบในห้วงก่อนหน้านี้ที่ท่านหลิวจงอี้จำได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่ท่านหลิวจงอี้เข้าไปตั้งแต่วันที่15 มกราที่มีการปราบทุกวันนะฮะไม่ใช่ปราบแบบให้ลาดกระเป๋าแล้ววิ่งโชว์นะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเอากำลังไปปิดล้อมในแต่ละพื้นที่
1: อื
0: ป
1: ม
0: ิดล้อมเสร็จปุ๊บไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครออกนะครับแล้วก็ไล่คนลงมาจากตึกให้นอนคว่ำมือไฝ่หลังจับแล้วก็ส่งกลับประเทศจีนหมดทุกคนนะฮะมันก็เลยทำให้การหลอกลวงเนี่ยมันเบาบางไประยะเวลานานสมควรก็ลองนึกดูนะว่าตั้งแต่15 มกรา
1: อืม
0: ไล่มาเรื่อยๆคุณอ้อมก็จนมาถึงเดดไลน์วันที่17 กุมภาที่ท่านหลิวจงอี้เนี่ยบอกว่าจีนทั้งหลายที่อยู่ในกัมพูชาให้มารายงานตัว
1: ค่ะ
0: กับสถานทูตจีนที่กรุงพนมเปญ
1: อืม
0: ตอนนั้นก็ปิดล้อมแล้วก็ปราบและจับกลุ่ม
1: อืม
0: เห็นมีข้อมูลประมาณที่ส่งไปแล้วเนี่ยประมาณ300,000 กว่าคนที่เป็นจีนล้วนๆนะฮะมันก็จะเหลือจีนส่วนน้อยที่ไม่กลับแต่ว่าเปลี่ยนเป้าในการหลอกลวงคุณอ้อมคำว่าเปลี่ยนเป้าในการหลอกลวงก็คือว่าไม่หลอกจีนละ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าฉันเอ็กซ์เพิร์ทนี่นาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหลอกลวงนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของอีก70 กว่าภาษาที่มีทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับไอภาษาอังกฤษฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็แม้กระทั่งแอฟริกาคุณน้องหลอกมาหมดเลยแล้วก็จริงๆไม่ได้หลอกหรอกก็คือว่ามาร่วมมือกันแล้วก็หลอกในภาษาต่างประเทศภาษานานาชาติมากขึ้นช่วงนี้เราก็จะเห็นเริ่มกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะฮะโทรศัพท์มันกลับมาอีกแล้วนะสังเกตนะครับแล้วก็เห็นไหมอย่างมีบอกว่าอะไรนะเงินที่จะให้อะไรพลัดนะครับก็หลอกกันให้คลิกเข้าไปอะไรพวกนี้นะครับมันเริ่มกลับมาแล้วนะฮะก็เนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนเป้าเพื่อที่จะไม่ให้จีนสนใจพวกเขาอีกก็คือเมื่อจีนไม่เดือดร้อนจีนก็ไม่ตามจับตามปราบเช่นเดิมแล้วและที่สำคัญก็คือว่าจีนได้ใช้เทคโนโลยี AI ในการสกัดกั้นกลุ่มพวกสแกมเมอร์เหล่านี้คุณอ้อมไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงที่ยังคงอยู่ในจีนหรือว่าออกมาอยู่นอกจีนแล้วก็หลอกลวงเข้าไปในจีนคือวันนี้ทางการจีนได้ใช้ AI ในการตัดสายพวกนี้เลยหมายความว่าผมยกตัวอย่างเช่นปกตินะฮะคุณอ้อมสายที่โทรก็จะมีจากลูกชายมาจากคนที่ร่วมงานที่ออฟฟิศนะครับหรือไม่งั้นก็สายที่โทรมาเรื่องติดต่อประสานงานนั้นประสานงานนี้ซึ่ง AI เนี่ยเขาก็จะรับทราบอยู่แล้วว่าเป็นเบอร์ที่ปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งอ่ะมันมีเบอร์แปลกๆโทรมาหาคุณอ้อมAI มันก็จะตัดเลยนะครับแล้วมันสามารถระบุได้ด้วยว่าโทรมาจากไหนพอจีนเขาใช้เทคโนโลยีนี้ไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นการปกป้องประชาชนของเขาไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะครับและอีกมาตรการหนึ่งที่จีนใช้ทุกวันนี้ก็คือ1 คน 1 ซิมก็คือไม่สามารถที่จะมีซิม2 ซิม3 ซิม4 ซิมหรือไม่อั้นนะครับ1 คน 1 ซิมเท่านั้น
1: ลงทะเบียนได้แค่1 ซิม
0: ใช่ครับไม่สามารถที่จะมีหลายซิมได้ใน1 คนยกเว้นถ้าคุณเป็นบริษัททางร้าน ที่ต้องติดต่อโทรศัพท์ติดต่อไอ้กิจการนั้น

0: ในการนี้อันนี้ก็ต้องไปจดทะเบียนลงในรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องแจกแจงด้วยว่าใครที่มีสิทธิ์ใช้สิ่งนี้ที่อยู่ในบริษัทมันก็ต้องนั่นแหละครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่เรียกว่า Big Data Big Data เนี่ยมันก็เลยใช้กลไกสมองอัจฉริยะหรือ AI นี่แหละมาช่วยแยกแยะให้ได้ตอนนี้ในจีนมีอาชีพใหม่อาชีพขโมยซิมขายซิมเนี่ยเหมือนได้สมบัตินะคุณน้อง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทุกคนแล้วถ้าใครทำซิมหายเนี่ยต้องไปให้ปากคำว่าทำไมคุณทำหายหรือคุณแกล้งทำหายเอาไปให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยแต่การหลอกลวงข้างในกับข้างในจริงๆของจีนเนี่ยมันลดลงมากแล้วผมเห็นสถิติอยู่นะบอกว่าตั้งแต่เขาเริ่มใช้ AI มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในการสกัดและตัดสายเนี่ยนะครับคุณออมแต่ละวันเนี่ยสามารถสกัดได้มากกว่า900,000ราย
1: โอ้เยอะขนาดนั้นเลย
0: ลองคูณดูสิลองเอา900,000คูณ365วันดูฮะนั่นแหละค่าเฉลี่ยแล้วก็การหลอกลวงในจีนเนี่ยมันเคยสูงถึง1,500ล้านเคสคุณอ้อมแต่ค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านเคสที่เขามีบันทึกนั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่เขาต้องออกมาปราบแต่ทุกวันนี้ไปดูฮุนเซนกันละครเช่นเดิมนะครับก็คือให้วิ่งแลกกระเป๋าโชว์แล้วก็ตำรวจเขมรก็จะแอคชั่นนะครับมือปราบยิงขึ้นฟ้าตำๆๆๆๆๆๆแล้วก็มีสหอยืนบีบอยู่สองข้างทางเนี่ยโบกมือให้วิ่งไปทางนั้นไปทางนั้นนะครับหลังจากนั้นมันก็ไปซ่อนตัวเช่นเดิ
1: ม
0: คนถึงแต่ทำไมจีนไม่สนล่ะก็เพราะว่าตราบใดที่คุณไม่กลับไปหลอกคนจีนก็เรื่องของคุณแล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเตรียมตัวเลยครับเดี๋ยวเขาก็หลอกเรามากขึ้นและก็เป็นสแกมเมอร์จีนที่ฮุนเซนเลี้ยงเช่นเดิมแต่ว่าฮุนเซนบอกว่าห้ามไปหลอกจีนนี่แหละเทรนใหม่เลยสำหรับฮุนเซนเพราะมันยังต้องใช้เงินในการเลี้ยง BHQ ก็เลยแก้ปัญหาก็คือว่ายังมีสแกมเมอร์อยู่แต่ว่าไม่สแกมไปที่จีนและเกาหลีใต
1: ้
0: คนอื่นยังสแกมอยู
1: ่จัดฉากเก่งเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เนี่ยการละครฮะ
1: การละครมากนะคะ
0: ก็เรียกว่าฮุนแฟมิลี่โปรโมชั่นโปรดักชั่น
1: อาจารย์มีอีกเรื่องหนึ่งชื่อของผู้นำฝ่ายค้านคนนี้ยังจำกันได้ไหมแกมโซกาค่ะอาจารย์เป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกคุมขังเขาถูกตัดสินจำคุกเกือบ30ปีจากข้อหากบฏนะคะตอนนี้อายุ72แล้วใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาถูกตัดสินว่ามีความพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลของอดีตนายกฮุนเซนที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็เป็นพ่อของฮุนมาเน็ตนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการเมืองของประเทศด้วยเขาถูกจำคุกนะคะ27ปีข้อหากบฏในปี2566ค่ะแต่ก็ถูกสั่งให้รับโทษด้วยการกักบริเวณในบ้านในกรุงพนมเปญ นะคะตอนนี้ทางนายใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยเขารู้สึกกังวลต่อการยืนยันคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อวันพฤหัสนะคะเขาก็กลัวว่าเขากังวลว่าเขารู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อการที่ศาลกัมพูชาปฏิเสธคำอุทธรณ์ของแกมโสกาค่ะอาจารย์สรุปว่าอย่างนั้นนะคะ
0: จริงๆชื่อเขาชื่อนายกึมสุขาก
1: ึมสุขาทำไมออกชื่อแกมโสกาล่ะคะอาจารย
0: ์ก็คือภาษาเขมรเนี่ยมันการสะกดมันพิสดาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันพิสดารแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่พอมันแปลงร่างมาเป็นตัว ABC เนี่ยมันไม่พิสดารตาม พอมันไม่พิสดารตามเนี่ยมันเราก็เลยอ่านผิดนะฮะก็โทษเราไม่ได้หรอกนะครับก็นอกจากเราจะต้องบันทึกไว้เขาชื่อนายกึม
1: กึมสุขาก
0: ึมเนี่ยคือนามสกุลนะกึมสุขาก
1: ึมสุขา
0: ก็ไม่ใช่ห้องน้ำนะครับคนที่มีความสุขนะฮะกึมสุขาเนี่ยเป็น

0: จริงๆเขามีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับฝ่ายอเมริกา
1: อื
0: มาม ตั้งนานแล้วนะครับอเมริกาก็หนุนหลังเขาให้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาในกัมพูชาเพื่อลงแข่งขันในทางการเมือง

0: อยู่มาวันหนึ่งเข็มสุขากับสมรังสีก็มานั่งคุยกันบอกว่าเลือกตั้งปี2008เนี่ยเราแข่งกันแต่2013เนี่ยเราไม่แข่งเนาะก็เลยรวมพรรคกันคุณอ้อมก็คือจากพรรคสิทธิมนุษยชนของเข็มสุขของกึมสุขาแล้วกับพรรคสมรังสีรวมกันขึ้นมาก็เลยเป็นพรรคสงเคราะห์เจียก็คือพรรคกู้ชาติที่เราแปลกันมานั่นแหละนะฮะ National Rescue นะฮะก็เลยรวมกันเป็นแล้วก็เลือกตั้งปี2013เนี่ยก็ถือว่ามีพลังมากขึ้นคุณ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ้อมีพลังมากขึ้นมันก็โดยที่ทำให้ฮุนเซนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็เลยต้องไปสงบศึกกับสมรังสีสมรังสีก็บอกว่าฉันไม่ร่วมรัฐบาลกับฮุนเซนแต่ขอแบ่งครึ่งสภาหมายความว่าคณะกรรมาธิการชุดต่างๆที่มีอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็หารสองแต่ถ้ามันไม่ลงตัวก็คณะที่มันเสร็จไปนั้นเนี่ยก็ร่วมกันอยู่ในคณะเดียวกันนะครับแต่ถ้าที่แบ่งไปแล้วเนี่ยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งมาร่วมนะฮะก็คือผูกขาดของใครของมันฮุนเซนก็ยอมเพื่อที่ฉันจะได้เป็นนายกแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ที่สำคัญสมรังสีนี่แค้นเจ้ารณฤทธิ์มากรณฤทธิ์เนี่ยนอกจากจะขับไล่เขาออกจากพรรคฟุนซินเพ็กแล้วก็ถอดเขาออกจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการคลังเมื่อปี1994แล้วเนี่ยก็ยังหักหลังทุกครั้งหลังการเลือกตั้งก็คือไปจูบปากกับฮุนเซนแล้วก็ให้สมรังสีเป็นฝ่ายค้านคุณอ้อมรณฤทธิ์ก็โดนฮุนเซนย่ำยีมาโดยตลอดนั่นแหละก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวของนรดมรณฤทธิ์นะฮะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะก็พอสมรังสีกับกึมสุขาเนี่ยจับมือกันเป็นพรรคสงเคราะห์ชาตินะครับก็เลยได้มีกลไกในรัฐสภานะฮะวุฒิสมาชิกก็มีแล้วก็มันมามีสิ่งหนึ่งซึ่งเตือนให้ฮุนเซนรู้ว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกตั้งปี2018เนี่ยฮุนเซนแพ้อย่างย่อยยับครับเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เนี่ยจากที่คะแนนโหวตระหว่างพรรคสงเคราะห์ชาติกับพรรคประชาชนกัมพูชามันเคยห่างกันเมื่อปี2013เนี่ยถึง3,500,000กว่าคะแนนระยะห่างกันนะครับแต่พอมาเลือกตั้งท้องถิ่น2017จาก3,500,000กว่าเนี่ยมันเหลือแค่300,000คุณน้องก็คือถ้าคุณปล่อยให้สงฆ์ชาติเนี่ยมาเลือกตั้งใหญ่ในปี2018คุณเสร็จแพ้ย่อยยับก็เลยไปยุบเขาเมื่อปี2017โดยตั้งข้อหานะครับตั้งข้อหาไอ้หมิ่นประมาทละเมิดส่วนบุคคลทรยศประเทศชาตินะครับก็เล่นงานผู้นำพรรคสงฆ์ชาติทุกคนแต่เผอิญว่าคึมสุขาเนี่ยเขาเป็นรองประธานพรรคคนที่เป็นประธานพรรคนี่คือสมรังสีสมรังสีเนี่ยเขาหนีออกมานอกประเทศตั้งแต่ปี2017ก็คือถ้าเขาไม่หนีเนี่ยเขาตายในคุกคุณน้อง
1: เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวมาวิเคราะห์ต่อตอนนี้พักเบรกสักครู่ก่อนนะคะ
0: เรียนเลยครับ

0: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจเฟซบุ๊ก FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5

0: าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะต่อเลยค่ะอาจารย์ถ้าเขาไม่หนี
2: ก็เพราะเขาเชื่อว่าอเมริกาจะปกป้องเขาได
1: ้ค่ะ
2: นะครับแต่อเมริกาก็ไม่สามารถปกป้องเขาได้ก็เพราะว่าอเมริกาก็ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับกึมสุขาเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลฮุนเซนในห่วงเวลานั้นเขาก็เลยถูกฟ้องในข้อหาเป็นกบฏทรยศต่อประเทศชาติสมคบกับต่างชาติเพื่อล้มล้างอำนาจรัฐบาลนะฮะก็ถูกตัดสินไป27ปีแต่ว่าให้ไปกักบริเวณอยู่ที่บ้านไม่ให้ติดคุกคุณอ้อมให้ไปอยู่ที่บ้านก็เพราะว่าหนึ่งแหละไอ้สภาพคุกของเขมรมันยิ่งกว่าคุกขี้ไก
1: ่
2: เจอคุกขี้หมาประมาณนั้นนะคือมันสกปรกมากแล้วก็สุขอนามัยไม่มีนะถ้าเกิดว่าเขาถูกขังเนี่ยแล้วเขาเจ็บป่วยแล้วล้มตายในคุกเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นประเด็นที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเล่นงานฮุนเซนเขาก็เลยพอตัดสินเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าให้ไปอยู่บ้านห้ามออกนอกประเทศแล้วก็อยากจะสัญจรไปมาไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากตำรวจจากเรือนจำเสมอนะคะก็อยู่มาวันหนึ่งเราก็จะเห็นกึมสุขาเนี่ยปรากฏตัวในห้วงที่ฮุนเซนกับฮุนมาแนทไปยกย่องบูชาโดนัลด์ทรัมป์จำได้ใช่ไหมว่าจะให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะครับก็นั่นแหละก็คืออยากไปเฉลี่ยเขานั่นแหละเพราะว่ารู้ว่าจีนไม่ชอบตระกูลฮุนแล้วก็อยากจะเปลี่ยนนายแต่ทีนี้พอมาคำนวณในระยะปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าให้โดนัลด์ทรัมป์มาคุ้มครองตระกูลฮุนเนี่ยไม่มีทางมีแต่จะฮุบทำลายตระกูลฮุนนะครับเห็นไหมครับมันก็เลยมาเปลี่ยนไพ่เปลี่ยนเกมก็คือว่าแทนที่จะจริงถ้าเขาอยากจะคืนดีหรือให้อเมริกาเนี่ยมาเห็นความสำคัญตัวเองมันก็ต้องปล่อยกึมสุขาในชั้นอุทธรณ์แต่เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยเกาะที่พญามังกรที่ถอดไปนี่ดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ยังอยู่รอดปลอดภัยได้อยู่แม้ว่าจะได้ความเขาเรียกอิทธิพลทางการเมืองอาจจะลดน้อยถอยลงมีคู่แข่งมากขึ้นอย่างเช่นนรดมจักราวุธพรรคฟุนซินเป็กอาจจะได้รับการคำจุนมาจากจีนมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะมาถ่วงดุลอำนาจกับตระกูลฮุนอะไรพวกนี้แต่มันก็ยังปลอดภัยกว่าที่จะไปอยู่ใต้กรงเล็บอินซีอย่างโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมฮ
1: ะ
2: แล้วทรัมป์เนี่ยเขาก็ชัดเจนแล้วนะครับเขาไปผลักดันในรัฐบาลพลัดถิ่นของสมรังสีเพื่อที่จะกลับมาเพราะฉะนั้นการที่ยังคงการตัดสินของศาลชั้นต้นในระดับอุทธรณ์แล้วเนี่ยมันก็หมายความว่าฮุนเซนได้ส่งสัญญาณว่าฉันไม่แคร์อเมริกาและนานาชาติอีกแล้วเพราะถึงฉันไปฉันก็คงโดนสกรรมนะครับอย่างน้อยที่สุดนะจีนก็ยังมีความเมตตากรุณาปานีอยู่ว่าถึงจะตกกระป๋องเนี่ยก็ไปมีบ้านพักรับรองอยู่ปักกิ่งนะครับทอง54ตันก็ย้ายไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วเรียบร้อยนะคะก็อาจจะเป็นนอนเฝ้าทรัพย์เป็นฮุนเซนเฝ้าทรัพย์นะอยู่ที่ปักกิ่งอะไรประมาณนั้นนะมันก็ยังอยู่ในเซฟโซนมากกว่าเพราะฮุนเซนเนี่ยผมเชื่อได้เลยคุณอ้อมถ้าเดินทางไปยุโรปโดนจับแน่นอนเพราะคนเลี้ยงสแกมเมอร์ใช่ไหมล่ะแหละฮะมันก็เลยต้องหันกลับมาที่จีนนะฮะมันก็ส่งสัญญาณตั้งแต่ส่งเฉินจื้อให้กับจีนแล้วแหละ
1: มีความชวนจื้อโดนจับนี่ดังมากเลยนะอาจารย
2: ์นั่นแหละนะครับก็คือหนีไม่พ้นพญามังกรเช่นเดิ
1: ม
2: ครับอย่างน้อยที่สุดจีนเขาก็ยังเลี้ยงแต่ต่อไปนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบคุมกำเนิดตระกูลฮุนไปส่งเสริมคนอื่นที่มีภาพลักษณ์ดีกว่าเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อคงอิทธิพลของจีนที่มีอยู่ในก

0: บูชาต่อไป
1: อ
0: นี่แหละเรื่องของเรื่องก
1: ็
0: เลยไม่แคร์นะครับก็คือคุมกักบริเวณกึ่มสุขาอยู่ที่บ้านต่อไป
1: ค่ะ
0: แล้วกึ่มสุขาก็ต้องฎีกาแน่นอนนะฮะสู้กันไปถึงศาลฎีกาก็นับไปเลยคุณน้ำอย่างน้อย3 ปีนะฮะก็อยู่นี่แหละก็คือ มันก็คือปิดทางไม่ให้สมรังสีกลับมาปิดทางไม่ให้อเมริกาเข้ามาแต่ก็ยังคงขอร้องขอความเห็นใจจากท่านสีต่อไปนี่แหละคือเรื่องของเรื่อง
1: ค่ะเอาปิดท้ายกันที่ข่าวจากสปป.ลาวเป็นตัวเลขดีๆจากทางลาวนะคะอาจารย์หลวงพ่อบางเขาสรุปตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงบุญปีใหม่ปี2569นะคะก็ลดลงแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะคือนักท่องเที่ยวจากไทยลงเยอะ 75% ถ้าแต่ว่าไปที่อื่นหรือเปล่าอาจารย์อย่างเราไปมาก็ไปวังเวียงไปเมืองเฟืองน่ะอาจจะเป็นจุดเช็คอินที่กำลังยอดฮิตกว่าหรือเปล่าก็ไม่ค่อยเป็นหลวงพระบางกันแล้วแต่ว่าจีนกับเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 100% ค่ะเยอะมากเลยที่เข้าไปในลาวค่ะอาจารย
0: ์เขาบอกจำนวนรวมไหมครับ
1: จำนวนรวมเหรอคะอาจารย์เดี๋ยวนะ
0: มี
1: ค่ะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหลวงพระบางมีทั้งสิ้น 68,126 คนลดลงถึง 46% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะที่มีนักท่องเที่ยวมาถึงประมาณ102อ่ะ102นะ102กว่าในนี้แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะ 48,175 คนนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 27,251 คนนะคะจีนเนี่ยเป็น 2,102 คนไทยเหลือ 1,200 คนเวียดนาม 1,000 กว่าคนนะคะเยอรมัน600กว่าคนอเมริกา300กว่าคนเกาหลีใต้300กว่าฝรั่งเศส300กว่าอังกฤษ200กว่าญี่ปุ่น198แคนาดา127ค่ะ
0: ค่ะสาเหตุก็คง
1: เดี๋ยวนะอาจารย์งานบุญก็คือช่วงปีสงกรานต์หรือเปล่า
0: สงกรานต
1: ์สงกรานต์ช่วงบุญ
0: นางสังขารบุญนางสังขารนะฮะสงกรานต์ที่หลวงพระบางนี่10 วันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือก็เริ่มวันที่11สิ้นสุดก็คือวันที่20คนลาวก็ไปเยอะนะฮะสาเหตุที่ลดเนี่ยมีเป็นผลกระทบจากวิกฤตที่ตะวันออกกลางเรื่องราคาน้ำมันเศรษฐกิจแล้วบ้านเราเนี่ยก็ลำบากนะครับปกติคนไทยนี่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะไปเที่ยวลาวคือไปเที่ยวลาวเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งถ้าเอาภาพรวมทั้งประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยก็จะไม่เวียดนามก็จีนนะฮะก็จะสูสีกันอยู่ประมาณนั้นนอกนั้นก็จะมาจากยุโรปมาจากอเมริกานะฮะแต่ถ้ามองอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่มีประเด็นอื่นที่มาเกี่ยวข้องนะแต่ภาพรวมในประเทศเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยคนไทยก็จะยังคงเข้าไปขึ้นเพราะว่าการเดินทางทุกวันนี้มันสะดวกมากคุณออมไปแบบประหยัดก็ได้น
1: ะ
0: ประหยัดก็คือว่านั่งรถไฟหวานเย็นนี่แหละกินหวานเย็นไปด้วยนะครับก็ไปเนี่ยนะฮะก็เส้นกรุงเทพหนองคายเวียงจันทร์พอถึงเวียงจันทร์แล้วเนี่ยคือยังไม่ถึงตัวเมืองเวียงจันทร์ดีนะครับมันก็จะเหลืออีกประมาณ10 กว่ากิโลเมตรเพื่อเข้าไปในเมืองนะมันก็จะมีรถเมย์มีรถตู้มีรถจัมโบ้รู้จักไหมรถจัมโบ
1: ้ไม่รู้จัก
0: รถ3 ล้อเครื่องคันใหญ่ใหญ
1: ่
0: นะฮะเขาเรียกว่าจัมโบ
1: ้
0: นะครับแต่รถเมย์ที่วิ่งระหว่างสถานีรถไฟเข้าไปในเวียงจันทร์ไปตลาดเช้าไปอะไรพวกนี้ก็สะดวกครับไม่แพงเดินทางสะดวกได้แล้วก็ถ้าแบบประหยัดจริงๆแต่ถ้าไม่อยากนั่งรถไฟก็นั่นแหละครับก็ข้ามสะพานก็ข้ามสะพานโดยรถบัสแล้วก็ต่อรถเนี่ยแต่อันนี้มันก็จะไหลต่ออยู
1: ่
0: แต่รถไฟเนี่ยมันสะดวกอยู่แต่ว่ามันก็นานนะก็เลือกเอานะครับแบบไหนแต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยไปมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในห่วงนี้มันมีผลกระทบจากสภาวะสงครามที่มันโยงใหญ่ไปถึงเรื่องพลังงานน้ำมันแพงนะแล้ว อย่างปกติคนไทยไปผมเห็นสถิติโดยเฉลี่ยถ้าคนไทยไปเที่ยวหลวงพระบางช่วงสงกรานต์เนี่ยไม่เคยต่ำกว่าหมื่น
1: อืมอืมใช่
0: ไม่เคยต่ำกว่าหมื่นนี่เฉพาะช่วงสงกรานต์นะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็อาหารการกินก็สะดวกนะการบินการอะไรเนี่ยแต่เมื่อน้ำมันมันแพงก็ทำไงเนาะแล้วยิ่งทุกวันนี้นั่งรถไฟความเร็วปานกลางในลาวไปที่หลวงพระบางเนี่ยก็ลองนึกดูนะจัดถ้านั่งรถโดยสารเนี่ยมัน12 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เวียงจันทร์หลวงพระบางแต่รถไฟเนี่ยมัน3 ชั่วโมง
1: อืม
0: นิดๆก็ถึงได้นะฮะแล้วก็สะดวกอย่างแต่ว่าก็ต้องจองล่วงหน้านะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่สามารถ walk in
1: ใช่
0: รถไฟเนี่ย
1: รถไฟไม่ใช่ว่าไปกันได้ง่ายๆนะของเรา
0: ก็มีแอปพลิเคชันให้จองอยู่
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็ยิ่งเราตัดบัญชีใน e-banking
1: ค่ะ
0: ได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ของ
1: บอกเลยว่าถ้าไม่ไปกระทัวร์น่ะจะไม่นั่งเด็ดขาดมันก็ยุ่งยากดุโดยเฉพาะข้ามไปทางจีนอาจารย์มันก็เยอะอยู่นะอืม
0: เอาก็เที่ยวแค่แล้วอย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้น
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะอาจารย์วันนี้ช่วง1 ทุ่มจะเปิดให้เต็มเพลงมันเป็นเพลงอาเซียนอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์เราจะไม่โด
0: ใช
1: น
0: ่
1: ลิ
0: ค
1: ข
0: รั
1: ส
0: บ
1: ิทธิ์นะจะเปิดให้
0: ได้
1: เต็ม
0: ค
1: เพ
0: ร
1: ล
0: ับ
1: งเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา MCOT News FM 100.5ทุก1 คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
5: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5 ใน11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600 ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟังGood Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7 โมงถึง 7 โมงครึ่งกับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6 โมงถึง 7 โมงครึ่ง

0: Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ1:06 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะค่ะมาต่อซีรีส์กันนะคะอาจารย์วันนี้ EP ที่41แล้ววัฒนธรรมในอุษาคเนย์นะคะ
1: อารยธรรม
0: อารยธรรมในอุษาคเนย์โอ้สองคำนี่ต่างกันยังไงอาจารย์
1: วัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ปฏิบัติร่วมกันมาเป็นเวลานานมันก็จะอยู่ในวิถีชีวิตของคนนะครับส่วนอารยธรรมเนี่ยมันจะเป็นขั้นสูงสุดของก็คือมีอิทธิพลเหนืออารยธรรม

0: ธรรมอื่น
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นเรียกอารยธรรมมาจากไหนอย่างเปอร์เซียอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นในห้วงของมองโกเนี่ยมองโกก็พยายามที่จะสร้างให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดมีอารยะก็คือเป็นคนที่มีความเจริญมากที่สุดเหนือคนนะครับก็อย่างลูกหลานของเจงกิสข่านที่ไปผสมกับคนในตะวันออกกลางในโลกอาหรับอะไรพวกนี้คุณออมหรือก็มานับถือศาสนาอิสลามแล้วก็มายิ่งใหญ่ในชมพูทวีปหรืออินเดีย
1: ค่ะ
0: ครับเขาก็จะเรียกอารยธรรมในยุคของราชวงศ์โมกุลถ้านึกไม่ออกราชวงศ์โมกุลเนี่ยมีอะไรที่เป็นมรดกโลกไหมก็ทัชมาฮาล
1: ค่ะ
0: นั่นแหละเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่องค์จักรพรรดิในราชวงศ์โมกุลสร้างไว้ให้พระราชินีของพระองค์ที่เสียชีวิตไปนะฮะก็เพื่อเป็นพยานนะครับอย่างของเราเนี่ยสยามประเทศเนี่ยนะครับเราได้รับอารยธรรมเนี่ยมาในหลายด้านนะครับทั้งจีนทั้งอินเดียหรือทั้งในระดับวิถีชีวิตที่เอามาใช้นะเรื่องศาสนาพุทธอะไรต่างๆนานาคุณอ้อมหรือพราหมณ์ฮินดูนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็จะมีนั่นแหละฮะวิธีคิดนักปรัชญาชั้นเอกอย่างของจื้ออะไรพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอารยะก็คือผู้ที่เจริญแล้วนะครับพอคนเจริญแล้วเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าอารยชนนะครับแล้วก็การเมืองการต่อสู้ทางการเมืองขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับเช่นการประท้วงอย่างสงบสันตินะครับอย่างกรณีของคนที่สร้างอารยะนี้ขึ้นมาในอินเดียก็จะเป็นท่านมหาตมะคานธี
1: ค่ะ
0: นะฮะก็คือการต่อสู้ในแนวทางอหิงสาเคยได้ยินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อหิงสาเนี่ยก็นั่นแหละครับอดอาหารประท้วงนะครับก็ในก็เพื่อที่จะเรียกร้องการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อที่จะไปกดดันผู้มีอำนาจบาดใหญ่อย่างอังกฤษอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เลยเรียกแนวทางอหิงสาก็คือการต่อสู้โดยสันติวิธีในทางการเมืองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียกร้องที่เป็นผลประโยชน์หรือว่าเป็นสาธารณประโยชน
1: ์ค่ะนั่นก็เป็นความต่างเนาะเดี๋ยวอาจารย์มาขยายความต่อนะคะขออนุญาตพักเบรกสักแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาขยายความกันต่ออีกสักนิดนึงวัฒนธรรมกับอารยธรรมที่เรากำลังคุยกับอาจารย์อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเนื้อหาค่ะอาจารย
0: ์ครับก็อย่างมองโกเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาไม่ได้ถือมองโกไม่ถือว่าเป็นอารยชนนะครับแต่เป็นนักรบที่สามารถพิชิตดินแดนที่มีอารยธรรมสูงกว่าได้นะครับเพราะนั้นก็เลยต้องไปกลืนนะครับไปปกครองไหนก็ไปเอาวัฒนธรรมของที่เขาเจริญกว่านะฮะจริงๆในห้วงโบราณโบราณจริงๆเนี่ยคนมองโกเนี่ยจะยึดถือพูดผีวิญญาณแล้วก็สวรรค์สวรรค์เนี่ยก็คือสิ่งที่เขากลัวคนมองโกกลัวที่สุดเนี่ยคือเขาเรียกฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเขาอยู่กลางทะเลทรายเวลาฟ้าผ่าเนี่ยคนเดินอยู่เนี่ยมันคือเป้าเลยนะคุณครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยเขาเรียกว่าอัศวินสายฟ้าอะไรประมาณนั้นนะครับใครที่สามารถขี่ม้าฝ่าหาฝนได้เนี่ยก็จะ

0: กลายเป็นวีรบุรุษหนึ่งในนั้นก็คือเจงกิสข่านเจงกิสข่านเนี่ยในห้วงที่เขาเรืองอำนาจเจงกิสข่านนี่มีพลังอำนาจแล้วก็รวบรวมมองโกลให้เป็นหนึ่งเดียวสามารถที่จะยกระดับตัวเองนะฮะขึ้นมาเป็นจักรพรรดินะครับเวลาเราเห็นคำว่าจักรพรรดิก็หมายถึงเขตปกครองของจักรพรรดินะฮะจักรพรรดิเอ็มเพอเรอร์เนี่ยคุณอ้อมก็คือคนที่มีอำนาจบารมีอย่างกว้างขวางกว่าใคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เจงกิสข่านนี่อยู่ในอำนาจถึง22ปีแล้วก็ต่อมาถึงรุ่นหลานของเขาเนี่ยนะฮะคนที่ยิ่งใหญ่อันดับสองก็คือกุบไลข่านกุบไลข่านเนี่ย อยู่ในอำนาจถึงเท่าไหร่ล่ะ34ปีคุณอ้อมนานมากก็เลยเป็นห่วง 34-35 ปีที่สร้างอาณาจักรมองโกลที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ขยายก็คือนักรบอ่ะคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ไปยึดที่ไหนก็ได้เมียที่นั่นนะฮะก็เราถึงจะเห็นคนที่อยู่แถวคาซัคสถานนะครับประเทศเติร์กเมนิกสถานอะไรต่างๆที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยหน้าตาก็จะยุโรปก็ไม่ใช่จะเอเชียก็ไม่เชิงนั่นแหละครับคือลูกหลานของมองโกมีพ่อเป็นมองโกลมีแม่เป็นคนพื้นเมืองในแต่ละพื้นที่นั้นนะฮะก็กุบไลข่านนี้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าทลายกำแพงเมืองจีนได้แล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้นะฮะปกครองจีนก็เลยเรียกว่าราชวงศ์หยวนนะฮะราชวงศ์หยวนก็อยู่มาวันหนึ่งก็ถูกคนจีนล้มอำนาจก็เพราะว่าพอกุบไลข่านอายุมากขึ้นมากขึ้นนะคุณออกมันก็พลังอำนาจมันก็ลดลงแล้วก็การไปปกครองจีนโดยสถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นมาในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเนี่ยมันก็แยกกันนะครับพอมันแตกกันปุ๊บเนี่ยจีนก็กลับมาทวงอำนาจคืนก็เลยเกิดเป็นราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายของจีนก็คือราชวงศ์ชิงนะฮะก็ลองนึกดูนะในห้วงเวลาที่ต่อเนื่องกันมาตั้งเท่าไหร่ละ 3,000 กว่าปีคุณอ้อมก็มีมองโกลที่ไปปกครองจีนได้ก็มีมองโกลกุบไลข่านกุบไลข่านนี่ไม่ธรรมดานะคุณอ้อมเขาเรียกว่าพิชิตจีนเนี่ยตั้งราชวงศ์หยวนหนึ่งค.ศ.1271แล้วก็ลูกหลานไปบุกจีนน
1: ะ
0: ฮะไปบุกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยขนาดเขาเป็นเกาะนะก็ลองนึกดูว่ามีต่อเรือเป็นกองทัพเรือเพื่อที่จะบุกไปคือถ้าไม่เจอพายุในทะเลเนี่ยยึดญี่ปุ่นได้นะฮะเพราะว่าหนึ่งแหละก็ยกกีทาทัพไปครั้งแรกก็ปีหนึ่งค.ศ.1274แต่ก็ไปเจอพายุก็มาตั้งหลักใหม่ก็1281ก็เจอพายุอีกนะฮะแล้วพายุนั้นเนี่ยต่อมาเขาเรียกพายุลูกนั้นว่ากามิกาเซ่เคยได้ยินใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กามิกาเซ่นะฮะก็คือคนญี่ปุ่นเขาก็เลยชอบกามิกาเซ่มากก็เพราะว่าพายุกามิกาเซ่เนี่ยช่วยให้กองทัพของมองโกลกุบไลข่านกองทัพเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดครองญี่ปุ่นสำเร็จนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับกองทัพของกุบไลข่านเนี่ยก็มาพิชิตหยุนหนาน หนาน เสฉวนนะครับแล้วมาพิชิตอาณาจักรน่านเจ้า ที่เราพาท่านผู้ฟังไปนั่นแหละ ทะเลสาบเอ๋อไห่นั่นแหละคือที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้าแล้วไม่แค่นั้นนะครับกุบไลข่านก็ยังส่งกองทัพไปพิชิตเวียดนามสมัยนั้นเขาเรียกแล้วก็พิชิตพุกามแล้วถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของพุกามด้วยก็คือในยุคของกุบไลข่านแล้วก็พิชิตเวียดนามก็สมัยนั้นก็เรียกเวียดนามว่าอันนำ
1: ค่ะอันนำ
0: ทางเหนืออันนำอยู่ทางเหนือแล้วก็ลงมาถึงทางใต้ที่เราพาท่านผู้ฟังไป

0: จิมินนะครับอ่ะก็คือถ้าจะนับเรื่องก็คือตั้งแต่ดานังลงมาคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าจามป่า
1: อืม
0: นะครับกุบไลขานพิชิตหมดเลยก็ลองนึกดูนะว่าในยุคของกุบไลขานเนี่ยอาณาเขตที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมองโกเนี่ยมีมากถึง24 ล้านตารางกิโลเมตรเยอะไหมประเทศไทยเรา500,000 กว่านะครับนั่นแหละมันถึงมีอิทธิพลสูงต่อการอพยพของคนคุณอ้อมซึ่งเราก็ได้ปูพื้นมาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้มองโกเนี่ยไม่เหลือหรอของความยิ่งใหญ่อะไรในยุคนั้นเลยนะฮะไม่เหลือหรอเลยคุณอ้อมประชากรมีแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลก็จริงแต่ว่าประชากรก็ไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาขยายเรื่องมองโกให้ฟังนะฮะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของอะไรนะชาติพันธุ์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ได้พูดถึงขมุกับข่าไปหรือยังยังไม่ได้พูดนี่
1: ย
0: พ
1: ั
0: ู
1: ง
0: ดถึง
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: งไปแล้ว
1: อืม
0: นะฮะพูดถึงม้งไปแล้วคุณอ้อมเคยได้ยินคำว่ามะลาบรีไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: มะลาบรีเป็นชื่อที่ไพเราะของผีตองเหลือง
1: อืม
0: นะฮะเขาเร
1: ค
0: ีย
1: ่
0: ก
1: ะ
0: มะลาบรีนะครับขมุกับข่าเนี่ยไม่ใช่ขอมไม่ใช่ขแมแต่ก็เป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้วแต่พวกเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในป่าเขาและแม่น้ำนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ที่มีปรากฏชาติพันธุ์ขมุข่าขมุก็แปลว่าคนข่าก็แปลว่าคนนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่พวกเขาเนี่ยก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะอาศัยอยู่ทุกวันนี้เท่าที่ปรากฏนะครับขมุกับข่ายังอาศัยอยู่หนาแน่นก็ฝั่งแม่น้ำทา
1: อืม
0: ในแขวงหลวงน้ำทาของลาว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ในแนวสายน้ำน้ำแบ่งเนี่ยก็อยู่ในลาวนะครับในแขวงอุดมไซแล้วก็มีน้ำอูถ้าคุณอ้อมนึกไม่ออกตอนที่เราไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำติ่งจำถ้ำติ่งได้
1: จ
0: ใช่ไ
1: ำ
0: หม
1: ได้ค่ะ
0: อันแหละตรงถ้ำติ่งนั่นแหละครับมันเป็นจุดแม่น้ำอูไหลลงแม่น้ำโขง
1: ค่ะ
0: ครับเขาเรียกว่าน้ำอูแต่ทุกวันนี้น้ำอูเนี่ยมีเขื่อนเล่นระดับกันลงมา7 เขื่อน
1: อืม
0: โดยทุนจีน100%นะฮะแล้วก็มีน้ำเสืองนะครับนะที่อันนี้ที่ปรากฏอยู่ในลาวนะครับและอย่างที่บอกนะฮะก็คือขมุหรือข่าเนี่ยแปลว่าคนแต่ว่าขมุหรือข่าเนี่ยนะครับเขาใช้คำแทนตัวว่าตะม้อย
1: ตะม้อย
0: ก็คล้ายๆกับคนลาวสมัยก่อนเรียกข้าน้อย
1: อืม
0: ข้าน้อย
1: ตะม้อย
0: แต่จริงๆข้าน้อยเนี่ยมันมาจากข้าพระเจ้าผู้น้อย
1: ค่ะ
0: ครับเรียกสั้นๆว่าข้าน้อยข้าน้อย
1: ข้าน้อย
0: นั่นแหละเวลาคนเวียงจันทน์เขาขานรับคำเขาถึงเรียกว่าโดยข้าน้อย
1: ค่ะ
0: แต่พอทุกวันนี้เหลือแต่โดยอย่างเดียวไม่มีคำว่าข้าน้อยต่อแล้วนะฮะโดย นะฮะคนคำแทนตัวของขมุกับข่าเนี่ยก็คือตะม้อย
1: ตะม้อย
0: เอาไปตั้งชื่อก็น่ารักดีเหมือนกันนะ
1: เร
0: น้
1: ี
0: อ
1: ยก
0: งต
1: ย
0: ะ
1: า
0: ม้
1: กค่ะ
0: อย
1: เรียกยาก
0: ตะม้อยนะครับก็มีอารยะของตัวเพราะว่าเขมรกินข้าวเจ้าสาเหตุที่เขมรกินข้าวเจ้าก็เพราะว่าได้รับการถ่ายทอดด้านอารยธรรมการอยู่การกินจากเขมรกล่อมเขมรกล่อมก็คือคนอินเดียที่อพยพมาแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ตามสายแม่น้ำโขงนะฮะแล้วก็ตนเลซับนั่นแหละเขาถึงเรียกตัวเองว่าเขมรกล่อมส่วนชนพื้นเมืองกลุ่มอื่นนะครับเนี่ยก็ขมุกับข่าเนี่ยก็เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของขแมกรอม
1: ค่ะ
0: คำว่าขแมกรอมต่อมาเนี่ยเราก็เรียกสั้นๆว่าขอม
1: อ๋อมัน
0: ค่ะ
1: ลองย่อไปย่อมาขแมกรอม
0: ลองพูดขแมกรอมเร็วๆสิ
1: ขแมกรอมขอมนะ
0: นั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็นั่นนะฮะก็เชื่อคล้ายๆกันนะฮะก็คือเชื่อในผี

0: ก็คือเขาจะเชื่อว่าทุกหนแห่งเนี่ยมีผีอยู่ในภาษาคมุหรือขาเขาเรียกผีเนี่ยว่าโรยนะครับเอาไปตั้งถ้าเราไม่ชอบใครก็เรียกไอ้โรยก็ได้แล้วก็ถือผีก็เลยต้องมีพิธีเลี้ยงผีเป็นประจำในเทศกาลมีการสะเดาะเคราะห์แล้วก็การสะเดาะเคราะห์เนี่ยเขาถือว่าเป็นการปัดเป่าความชั่วร้ายออกจากชีวิตของพวกเขานะครับภาษาคมุถ้าผมจำไม่ผิดสะเดาะเคราะห์เนี่ยเขาเรียกว่าสงพานตรักสงพรานตรักเนี่ยนะครับที่ไม่ชอบมากก็เพราะว่าเขามีการสังเวยวัวควาย
1: อ๋อ
0: นะฮะก็เอาค้อนเนี่ยมุกเทาะหัวเลย
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆมันก็คือการสะเดาะเคราะห์เนี่ยคือนานๆมันมีทีอ่ะคุณอ้อม
1: ค
0: มั
1: ่ะ
0: นไม่ได้ทำประจำเพราะนั้นการสังเวยโดยวัวควายเนี่ยแต่จริงๆก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะครับก็แจกจ่ายในชุมชนก็เป็นอาหารสัตว์ที่พวกเขาเอามารับประทานกับข้าวเหนียวแต่ว่าพวกเขาทําลาบไม่เป็นนะ
1: อืม
0: นั่นแหละลาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอารยะ
1: ค่ะ
0: ล
1: อ
0: า
1: ื
0: บใส่
1: ม
0: อะไรบ้างคุณน้อง
1: ใส่เลือดใส่หมูหรือใส่เนื้อแล้วแต่ค่ะแ
0: แ
1: ล
0: ล
1: ้
0: ้
1: วว ก
0: เค
1: ็
0: รื่อ
1: ใ
0: ง
1: ส่
0: ปรุ
1: เค
0: ง
1: รื่องเทศต่าน ง
0: ั่นแหละเครื่องเทศเนี่ยสารพัดเลยน
1: ๆ
0: ั
1: ค
0: ่น
1: ่
0: แ
1: ะ
0: หละเขาเรียกว่าอารยะนะฮะขมุกับขาเนี่ยอยู่ในไทยก็มีนะครับอยู่อำเภอเชียงของอยู่เขตอำเภอทุ่งช้าง
1: ค่ะ
0: ทุ่งช้างเนี่ยอยู่ในจังหวัดน่านเชียงของในจังหวัดเลยจังหวัดเชียงรายนะครับทุ่งช้างเนี่ยก็มีอยู่เยอะแล้วก็อำเภอปัว
1: น่
0: น
1: า
0: ะ
1: น
0: ฮะอำเภอปัว
1: ค่ะ
0: ทุ่งช้างก็น่านนะปัวก็น่าน
1: ปัวก็น่าน
0: ก็บางส่วนในพื้นที่รอยตะเข็บระหว่างเชียงใหม่ลำปางนะฮะแล้วลงมาลึกที่สุดเนี่ยก็จะมีอุทัยอุทัยธานีเนื่องจากว่าอุทัยธานีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกป่าไม้นะครับเป็นมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นั้นครับใกล้เคียงกันกับขมุกับข่าแต่ว่าไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มแล้วกลุ่มไตกระไดนะครับคือกุยหรือกวยแต่คนอีสานจะเรียกพวกเขาว่าสวยคนลาวนะฮะคนลาวจะเรียกพวกเขาว่าสวย
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ไม่ควรเรียกควรเรียกพวกเขาว่ากุย
1: กุย
0: หรือกวยถ้านึกไม่ออกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นควานช้างที่เก่งที่สุดในโลกแล้วรูปร่างล่ำสูงใหญ่นะครับถ้านึกไม่ออกก็คือบัวขาวตัวใหญ่ไหมล่ะ
1: ตัวใหญ่สีจ้า
0: นั่นแหละเพราะว่าบัวขาวเนี่ยเขามีชาติพันธุ์เป็นกุยหรือกวยนะครับปัจจุบันนี้กุยกับกวยหรือกวยเนี่ยฮะพวกเขาจะอยู่ในลุ่มน้ําโขงแล้วก็เทือกเขาหลักที่พวกเขาอยู่ก็คือพนมดงรักในปัจจุบันที่อยู่อย่างหนาแน่นนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าคือจริงๆที่พวกเขาเป็นควานช้างเนี่ยพวกเขาก็หนีสงครามมาจากอินเดียคุณอ้อมแต่ไม่ได้ลงเรือเดินมาเดินนะครับนะฮะผ่านเขตลัดอัสสัมมาจากอัสสัมเนี่ยก็ลัดทุกวันนี้ก็คือลัดมาทางภาคเหนือของพม่าแล้วก็ลัดมาเรื่อยๆจากพม่าก็เข้าสู่ภาคเหนือของไทยนะฮะแล้วก็ลัดลงมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็เลยไปเจออาณาจักรขอมนะครับกษัตริย์ขอมเนี่ยก็เลยตั้งพวกเขาเนี่ยเป็นคาราวานช้างก็คือเป็นคนไปต้อนช้างจับช้างอะไรต่างๆนานาคือถ้านึกไม่ออกนะครับก็คือนครวัดนครธมสร้างเสร็จได้ด้วยกุยเป็นคนชักลากก้อนหินโดยใช้ช้างชักลากมาอย่างนครวัดเนี่ยใช้เวลาสร้าง70เกือบ100 ปีนะคุณครับ70กว่าปีไอ้ที่แต่ว่านี่หมายถึงรุ่นต่อรุ่นนะฮะก็คือกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเป็น100 ปีนะฮะนครวัดแล้วก็แหล่งหินสกัดหินที่จะเอามา

0: านเนี่ยหินแต่ละก้อนนี่หนักเป็นตันนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แหล่งสกัดหินเนี่ยอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งเขาเรียกว่าพนมกุเลนพนมในภาษาเขมรแปลว่าภูเขานะครับกุเลนแปลว่าลิ้นจี
1: ่
0: ก็สมัยก่อนก็คงมีลิ้นจี่อยู่เยอะเขาก็เลยเรียกพนมกุเลน
1: พนมกุเลน
0: ก็สกัดหินมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็พนมกุเลนเนี่ยห่างอยู่ห่างจากตัวที่ตั้งของนครวัดในปัจจุบันนี้40กว่ากิโลเมตรคุณอ้อมนึกดูว่าจะต้องขนมากี่รอบนะครับนับก้อนหินได้นะครับที่เอามาตั้งเรียงกันเป็นนครวัดเนี่ยมากกว่า 900,000 ก้อนลองดูนะครับว่ามันจะขนาดไหนคือมนุษย์ไม่สามารถแบกได้อยู่แล้วนะครับก็เลยกุยหรือกวยเนี่ยก็เลยเป็นส่วนสำคัญมากในการสร้างนครวัดแต่ทีนี้แล้วก็โยงไปถึงการสร้างนครธมด้วยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้พอสร้างทั้งสองอย่างนี้เสร็จนะคุณออมกษัตริย์ขอมนะครับกษัตริย์ขอมเนี่ยก็ทำลายตัวเองจากการสร้างอันที่มันยิ่งใหญ่นี่แหละก็เลยถึงจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิขอมเมื่อมีพระเจ้าแตงหวานก็คือเป็นทาสอันนี้แหละคือรากของคนขมรปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นทาสชื่อแตงหวานนะฮะตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เพราะว่าเอาค้อนเมาะหัวกษัตริย์ของขอมตายนะครับเพราะนั้นกษัตริย์ขอมพระองค์สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือชัยวรมันที่9โดนแตงหวานที่เป็นทาสปลูกแตงโมให้เสวยเนี่ยนะครับหลอกไปเก็บแตงบอกว่าแตงเนี่ยมันลูกใหญ่มากนะผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นถึงจะเด็ดมันออกมาได้นะครับใช่ว่ามันที่9ก็หลงเชื่อแตง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

บนโลกใบนี้มีอะไรมากมายที่เราพิสูจน์ไม่ได้ทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวีดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพ.ศ.2569ปรากฏการณ์ซันแครกคือปรากฏการณ์จากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่นำไปสู่การเรียนรู้ทางธรณีวิทยามีแหล่งหินในอุทยานแห่งชาติหลากหลายแห่งเลยทีเดียวค่ะที่เกิดซันแครกอย่างเช่นในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบภูผาเทิบเนี่ยตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารซึ่งภายในอุทยานก็มีจุดท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลายจุดแต่ละจุดก็มีไฮไลท์ต่างๆล้วนเกิดจากธรรมชาติทั้งหมดซึ่งเป็นความงามที่แปลกตามีลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันออกไปแต่หินลักษณะหนึ่งมันจะมีรูปร่างโดดเด่นแปลกตามากเลยค่ะผู้เคยไปเหมือนกันนะคะต้องปีนขึ้นไปนะถึงจะได้ไปดูไปเห็นหรือไปสัมผัสใกล้ๆคือเขาจะเหมือนหมอนหินที่วางซ้อนกันดูสวยงามเหมือนเห็ดเลยค่ะนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างนี้เขาก็เรียกกันว่าซันแครกซึ่งซันแครกนั้นคือประติมากรรมกลุ่มหินที่เกิดจากธรรมชาติแต่ละกลุ่มหินก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งกลุ่มหินประเภทนี้มักจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำบ่างสายลมและแสงแดดเป็นเวลาหลายหลายล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะวางซ้อนกันดูแปลกตาแล้วก็จะดูคล้ายกับรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของมนุษย์นั่นล่ะค่ะเหมือนกับถ้ำนาคาไงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยานะคะอันนี้ก็เกิดจากการที่พื้นผิวของหินเกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฏการณ์ซันแครกนั่นเองซึ่งจินตนาการของมนุษย์เราก็แล้วแต่จะมองเนาะถ้ามันซ้อนกันดูโอ้ยเหมือนมังกรหรืออาจจะเหมือนเครื่องบินเหมือนแมวน้ำเหมือนจระเข้เหมือนดอกเห็ดเหมือนรองเท้าบูทเหมือนเก๋งจีนก็มีแต่ที่ถ้ำนาคานั้นปรากฏการณ์ซันแครกมันมีลวดลายคล้ายกับเกล็ดปลาหรือเกล็ดงูประกอบกับการโค้งตัวของหินเลยทำให้รูปร่างโดยรวมๆแล้วโอ้คล้ายกับการขดตัวของงูใหญ่หรือพญานาคทีนี้ก็ไปประกอบกับตำนานความเชื่อไงโดยเฉพาะที่บึงกาฬเขาก็มีความเชื่อตามตำนานว่าน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคแล้วก็ถูกจองจำแต่จะสามารถพ้นคำสาปและทำให้พื้นที่นั้นน่ะเป็นที่รู้จักพื้นที่นั้นจะเจริญรุ่งเรืองภายใน10ปีซึ่งมันก็ดันสอดคล้องกับการครบรอบการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬที่ครบ10ปีในปีพุทธศักราช2563ค่ะคนที่เขามาเห็นนะคะถ้ำนาคาแห่งนี้ก็เลยมีการกระจายข่าวกันไปตามความเชื่อส่วนบุคคลจนกระทั่งโด่งดังว่าใครก็ต้องไปขอพรจากถ้ำนาคาแห่งนี้เรียกว่าโด่งดังกันจนมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียวซึ่งถ้ำนาคานั้นก็ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ถ้ำนาคานั้นตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวน้ำตกตาดวิมานทิพย์บ้านตาดวิมาน

ะไม่เปิดเพราะมันอันตรายแต่ก็สามารถที่อยากจะไปขึ้นชมก็ชมได้ทุกฤดูกาลค่ะโดยแต่ละฤดูกาลก็จะมีภาพและบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะถ้าในฤดูฝนแล้วก็จะเกิดมอสเฟิร์นแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆเกาะตามผิวหินก็ทำให้พญานาคดูมีชีวิตชีวามากล่ะค่ะส่วนในฤดูร้อนนี่บอกเลยว่าจะเห็นผิวหินที่เป็นเกล็ดงูชัดเจนและระหว่างทางก็จะเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้ทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นที่กำลังออกดอกไม่ว่าจะเป็นข่อยหินเต็งรังคำหมอกหลวงม้าวิ่งอารางตะแบกแกรบอย่างนี้เป็นต้นระยะทางที่จะขึ้นไปถ้ำนาคาที่บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนั้นระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงถ้ำนาคาเนี่ยประมาณ 1,400 เมตรนะก็ประมาณกิโลครึ่งเนาะทางเดินเขาว่าปูก็ไม่เคยไปสักทีนะคะเห็นว่าเป็นทางเดินที่เป็นธรรมชาติอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นพุ่มไม้นะคะบรรดาพืชพันธุ์ถ้าฤดูฝนก็จะมีมอสเฟิร์นเรียกว่าธรรมชาติสุดๆแล้วก็มีบันไดเป็นช่วงๆค่ะสลับกับเป็นพื้นดินที่เราจะต้องเดินกันไปแต่บางจุดก็อาจจะต้องโหนกันนิดนึงเพราะเขาจะมีเชือกเอาไว้ให้เราดึงพยุงตัวไม่ว่าจะขึ้นหรือลง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริง
1: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แคตเต

0: ของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาค่ะท่านได้ชี้แจงเรื่องหินงูยักษ์เอาไว้ว่าที่ค้นแห่กันไปสาธุนั้นแล้วเชื่อว่าอาจจะเป็นพญานาคราชจริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์สั่นแครกนั่นเองอย่างถ้ำนาคาเนี่ยก็มีหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายงูยักษ์หรือพญานาคอยู่หลายจุดซึ่งถือว่าเป็นความโดดเด่นแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาบริเวณวัดถ้ำชัยมงคลบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่เกิดจากพื้นผิวของหินที่เกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฏการณ์สั่นแคลกปรากฏว่ามันดันนะฮะมีลวดลายคล้ายกับเกล็ดปลาและเกล็ดงูอย่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีก้อนหินที่ลักษณะคล้ายงูยักษ์ซึ่งคล้ายๆกับที่พบที่จังหวัดบึงกาฬเลยค่ะแต่ก้อนหินนี้พบที่ลำธารเคร็กนะคะตำบลเคร็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหม่แล้วว่าอู้คนก็สนใจยิ่งใกล้หวยออยิ่งมีคนหลายคนไปสาธุหวังให้ได้โชคได้ลาศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์บอกว่าที่เราเห็นเป็นหินงูยักษ์เนี่ยค่ะมันคือปรากฏการณ์สั่นแครกสมัยที่มีการโพสต์ภาพท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่ชื่อว่าถ้ำนาคาตั้งอยู่ที่บึงหลงโขงจังหวัดบึงกาฬบนยอดเขานั้นเราจะเห็นสภาพคล้ายกับเหมือนเกล็ดงูและมีรูปร่างคล้ายกับงูเพราะมันมีขนาดใหญ่ที่ขดไปมาชาวบ้านก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นงูยักษ์ที่กลายเป็นหินและที่เราเห็นก็น่าจะเป็นสันหลังของพญานาคแต่ถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์โดยไม่ได้อาศัยความเชื่อของท้องถิ่นแล้วลักษณะหินที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันคือปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเราเรียกกันว่าสันแครกมันคือทำให้เกิดหมอนหินซ้อนกันซึ่งสันแครกมันก็จะแปรตรงตัวก็คือหินแตกเพราะดวงอาทิตย์เกิดจากการแตกของผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปมาของอุณหภูมิที่แตกต่างกันในเวลากลางวันซึ่งจะร้อนส่วนในเวลากลางคืนก็จะเย็นอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้หินเกิดการขยายตัวและหดตัวสลับกันไปมาอย่างนี้ล่ะค่ะจนมันเริ่มแตกและเป็นรูปหลายๆเหลี่ยมซึ่งต่อมาเมื่อมีการผุพังจากการกัดเซาะโดยน้ำฝนและกระแสอากาศในแนวดิ่งก็ทำให้บริเวณเหล่านั้นดูเป็นลักษณะเหมือนหมอนที่วางซ้อนๆกันเป็นชั้นขนานไปกับแนวของชั้นหินเดิมทีนี้พอเราเห็นรูปที่เขาเผยแพร่กันมานะคะว่าเป็นพญานาคหรืองูยักษ์ก็จะเห็นว่ามีขั้นตอนของการเกิดหมอนหินซ้อนโดยจะเริ่มจากชั้นหินเดิมที่วางตัวขนานเป็นแนวนอนแล้วชั้นหินก็เริ่มมีรอยแตกเป็นแนวดิ่งแล้วรอยแตกก็จะมีทั้งแนวดิ่งและแนวนอนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเนื่องมาจากการแตกต่างของอุณหภูมิก็เลยทำให้หินในการยืดและหดตัวมันสลับกันไปมาจากนั้นเมื่อเกิดการกัดเซาะในแนวดิ่งจากน้ำฝนเราก็เลยเห็นปรากฏการสั่นแครกหรือหมอนหินซ้อนนั่นเองอาจารย์บอกว่าส่วนการเห็นเป็นงูใหญ่นั้นมันก็เป็นเรื่องของความบังเอิญจินตนาการมุมที่เรามองเพราะจินตนาการของแต่ละคนแล้วก็ความเชื่อของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆคือหินเหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่เกิดจากพื้นผิวของหินที่มันเกิดการกัดกร่อนไปตามปรากฏการณ์สั่นแครกทำให้ลวดลายมันก็จะคล้ายๆกับเกล็ดปลาหรือเกล็ดงู

ัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ยอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อ

ประกอบกับการโค้งตัวของหินทำให้รูปร่างรวมๆดูแล้วโอ้คล้ายกับการขดตัวของงูใหญ่หรือพญานาคตามความเชื่อของมนุษย์นั่นเองแต่ก็ควรที่จะไปเที่ยวหลายๆฤดูเพราะแต่ละฤดูก็จะมีภาพและบรรยากาศที่แตกต่างกันค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นฤดูฝนมันก็จะมีมอสมีเฟิร์นมีพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยเกาะตามพื้นผิวหินเราก็จะเห็นว่าพญานาคนั้นดูมีชีวิตชีวาแต่ถ้าเป็นฤดูร้อนนะไม่ได้มีต้นไม้มาปกคลุมอะไรเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเกล็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกล็ดงูเกล็ดพญานาคตามความเชื่อหรือตามจินตนาการนั้นได้ชัดซึ่งถ้าเราไปในฤดูที่มันเต็มไปด้วยบรรดาพืชพันธุ์ดอกไม้นะคะมันก็จะสวยงามแถมหินที่เราเห็นมันก็ดูประหลาดคล้ายกับเกล็ดพญานาคอย่างที่อื่นเนี่ยอย่างเช่นบริเวณภูทอกภูบัวภูสิงห์หรือหินสามวานเขาก็มีลักษณะทางธรณีวิทยาเหมือนกันอันนั้นก็เป็นหินทรายอายุ 75-80 ล้านปีเป็นหินที่เกิดในสมัยก่อนประเทศไทยนะคะเขาว่ากันว่ามันเคยเป็นทะเลทรายโบราณซึ่งพื้นที่เนี้ยก็มีหิน2แบบสลับชั้นกันแล้วก็มีความหนาประมาณ200เมตรเลยทีเดียวลักษณะทั่วไปของหินบริเวณนี้ก็จะมีชื่อทางวิชาการว่าหมวดหินภูทอกซึ่งมันประกอบไปด้วยหินสลับเรียงกันเป็นชั้นรวม2ชนิดคือหินทรายเนื้ออาโคสและหินทรายแป้งเนื้อปนปูนค่ะพอหินมันยกตัวขึ้นเป็นภูเขาน้ำฝนมันก็จะไปกัดกร่อนเฉพาะหินทรายแป้งเนื้อปนปูนเพราะว่ามันมีเนื้อหินที่ละลายน้ำได้ไงเราก็เลยเห็นแล้วก็พบว่ามันมีชั้นเว้าเป็นลักษณะคล้ายถ้ำขนานยาวไปตามภูเขาสลับกับชั้นหินทรายซึ่งเป็นชั้นหินนูนเด่นก็มีลักษณะทั่วไปของภูเขานั่นแหละค่ะยังมีที่จังหวัดเลยอำเภอด่านซ้ายเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักพิษณุโลกอำเภอนครไทยนะคะนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานใครอยากจะไปถ่ายรูปลานหินที่ดูแปลกตาก็ไปชมกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกถิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3วันนี้ที่วัดพระยายางเขตราชเทวีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระธรรมกถิกาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่3โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง17พฤษภาคม2569เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่มีความสนใจและให้ความสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้เป็นศาสนทายาทและสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาปัญชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทางนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทอย่างไม่ผิดเพี้ยนตามพระไตรปิฎกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้พระสงฆ์เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักทางใจของพระพุทธศาสนิกชนสืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหา

0: ใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดไฟ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ไก่ก็เบาในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ซึ่งดิฉันจะทำหน้าที่เดิมๆค่ะคืองานง่ายค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะคือถามอย่างเดียวไม่ต้องมีความรู้เยอะมีตรงไหนสงสัยที่ฉันเป็นถามคุณผู้ฟังนะคะส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆซึ่งกรุณานะคะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเสียงอาจจะแอบหายไปพอประมาณนะครับ
2: ค่ะ
3: เนื่องจากว่าจากตำนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้เป็นอาจินันนอนนะครับแถมมาเลยนะครับเสียงแหบไปนะครับ
2: แทบจะเยอะค่ะอาจารย์ค่ะ
3: คือเขาเรียกอะไรมันต่อเนื่องกันมาแล้วก็ด้วยความรู้สึกเขาเรียกว่าสำนึกรับผิดชอบในเรื่องงานเนี่ยก็ทัดเต็มเลยคุณแม่นะครับวิ่งไปพัทยามาชลบุรีอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าสมองไม่คิดอย่างอื่นเลยนะครับได้ของแถมมานะครับมีอาการหวัดมานิดหน่อยเสียงก็เลยแหบนะครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้อาจจะไม่ 100% นะครับสำหรับเสียงนะครับแต่ว่าสาระยังเกินร้อยอยู่นะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะเพื่อให้อาจารย์เนี่ยนะคะได้ทำงานเต็มที่นะคะเหมือนเวลาอาจารย์อยู่บนศาลแหม่มเคยเห็นอาจารย์บนศาลนะคะอาจารย์เต็มที่ในทุกคดีถูกต้องไหมคะอาจารย์
3: ใช่ครับเพราะว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะปัญหาชีวิตของลูกความไม่ว่าเรื่องใดๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องคดีความเนี่ยเขามีความทุกข์ร้อนอยู่แล้วนะครับเมื่อเราอาสาเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็มีกล้าตอบแทนมาด้วยเนี่ยนะครับเราก็ต้องทุ่มเทสรรพละสรรพกำลังนะครับในทุกๆสรรพสิ่งเนี่ยเต็มที่คดีความเพื่อไม่ให้ลูกความว่าได้นะครับก็เต็มที่ทุกเรื่องเลยจะมากจะน้อยยังไงก็แล้วแต่นะครับ
2: อาจารย์ไม่ได้เต็มที่ค่ะอาจารย์เกินร้อยค่ะแม่เห็นนะคะหน้าดำค่ำเครียดหนักกว่าผู้ที่มีความทุกข์แล้วก็มาหาอาจารย์เพื่อให้อาจารย์เนี่ยนะคะดูแลในเรื่องของคดีความคราวนี้วันนี้อาจารย์คะมาแล้วค่ะจะถามอาจารย์ง่ายๆนะคะว่าใครซวยกันแน่ในปมที่ผู้หมวดชายเป็นผู้หมวดเท่านะอายุ57พาตำรวจหญิงสาวกิ๊กเข้ามารูดด้านแฟนหนุ่มเป็นคอมมานโดบุกมาตามเอาเรื่องสุดท้ายโอลาพ่อค่ะมันไม่ได้จบเรื่องตรงม่านรูดที่มีคนรูดม่านนะคะอาจารย์เพราะทั้งคู่นั่นคือหมวดเท่าชายและแฟนหนุ่มคอมมานโดเขามีเมียแล้วทั้งคู่ค่ะอาจารย์เอายังไงคะใครซวยกันแน่คะอาจารย์คะ
3: ครับผมว่าเขาเรียกว่า เสียไว้ทั้งกรมตำรวจสำนักตำรวจแห่งชาตินะครับน้องคนเดียวเนี่ยนะครับเสียไปทั่วเลย

0: ครับก็เป็นปัญหานะครับก็เป็นปัญหาสังคมที่ก็เรียกอะไรที่แอบมีเล็กมีน้อยนะครับมันก็มีกันอยู่ให้เห็นนะครับอาจจะถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะก็เห็นตัวอย่างนะครับว่ามันมีเรื่องทำนองนี้อยู่นะครับแต่ว่าความเดือดร้อนในรูปคดีก็ว่าไปนะครับคือคดีก็เรียกคดีอาญาเนี่ยนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าไปล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับอันนั้นก็กรณีหนึ่งผมว่ายังไม่หนักนะครับคดีที่กลับไปบ้านเนี่ยนะครับโทษถึงประหารนะครับทั้งสองคนนะครับครับครับรอดไม่รอดถึงก็บอกว่าผู้กำกับบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณไปเปิดเผยตัวตนนะครับแล้วก็ยอมรับข้อเท็จจริงยอมรับสาภาพผ่านสื่อสารนะอย่างเงี้ยนะครับให้พยานหลักฐานที่เป็นไปปักต่อตัวเองอ่ะมันมีน้ำหนักให้ฟังได้นะนะครับคือสำหรับผู้เฒ่าอ่ะนะครับที่ไปล่วงละเมิดอ่ะทางเพศนะครับไอ้นั้นอาจจะไม่ใช่ทำนองชู้สาวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการทำอาญาที่ร้ายแรงอ่ะหรือเป็นเหตุให้ภรรยาเนี่ยยกเป็นเหตุฟ้องหย่าได้แต่สำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะหมวดหนุ่มมานะครับที่มาคบกันเนี้ยทีนี้อันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ฉันชู้สาวเนี่ยนะครับอันนี้อาจพอไปออกรายการมันเป็นการเปิดเผยอย่างที่ผมบอกอ่ะไอ้นั้นอาจจะโดนหนักกว่านะครับถ้าคู่สมรสจะเอาเรื่องนะเพราะว่าถ้าเราไปออกรายการอันเนี้ยแค่นี้มันเพียงแต่ว่าเข้ามาช่วยเหลือดูแลอาจจะไม่มีความสัมพันธ์เป็นน้องที่รู้จักกันอะไรกันไอ้ลักษณะนี้ก็พยานหลักฐานยังไม่ชัดนะแต่เมื่อไหร่คุณไม่ออกรายการกับหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะครับแล้วคุณโดนซักแล้วถ้าคุณจะฉะกันทั้งสองคนเนี่ยมันต้องแสดงบทบาทบารมีว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยกว่ากันกับน้องคนนี้นะครับแต่เนี่ยยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับพยานหลักฐานยิ่งมัดตัวเองเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าไอ้ทางฝ่ายที่อยู่สน.ปากเกร็ดเนี่ยเขาอาจจะต่อสู้คดีไม่รู้ว่าจะสู้รูปแบบไหนสู้ว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะสมัครใจรู้เห็นยินยอมกันหรือไม่อย่างไรเขาอาจจะสู้คดีลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พยานหลักฐานเพราะว่าน้องผู้หญิงก็เขาโทรหาคนนู้นคนนี้ไปว่าเขาไม่ยินยอมแต่ถ้ามีพยานหลักฐานการเงินอื่นก่อนหรือไม่อย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องรูปคดีของเขานะในทางคดีอาญาเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุยกับคุณแหม่มว่าถ้าไปออกรายการเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาชีวิตตามมาที่หนักหน่วงกว่าคดีก็เป็นได้นะครับ
1: ต้องนัดช่างนโมตัสสะอาจารย์ขาแล้วแบบนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ยจะมีโทษทางวินัยไหมคะหรือยังไงอะคะ
0: คือจริงๆคาดการพลเรือนหรือตำรวจเนี่ยนะครับทั้งคาดการพลเรือนไม่ว่าสายไหนนะครับมันมีวินัยอยู่ว่าถ้ามีคู่สมรสแล้วเนี่ยแล้วไปมีปัญหาชู้สาวเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรงเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าได้ถูกออกจากราชการได้นะครับพลเรือนเรื่องปัญหาชู้สาวเนี่ยเป็นเรื่องประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าราชการมันต้องได้รับความเชื่อถือจากประชาชนว่าคุณจะต้องอยู่ในกรอบวินัยอยู่ในหลักศีลธรรมและกฎหมายอ่ะแล้วคุณไม่ทำผิดไอ้ลักษณะทำนองนี้นะครับเขาเลยกำหนดกฎเกณฑ์ไว้นะครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอยู่นะครับฉะนั้นถ้าหลบหลีกเลี่ยงได้นะครับอย่าไปโชว์ตัวอย่าเปิดเผยตนนะครับ
1: อาจารย์แบบนี้ค่ะคู่ชีวิตของหมวดเท่า57กับตำรวจคอมมานโดซึ่งหนุ่มเนี่ยค่ะเขาจะฟ้องชู้ได้ไหมคะ
0: ก็จริงๆคือถ้าหมวดหนุ่มเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวที่สมัครใจที่ว่านะครับซึ่งต่างกับผู้กองเท่านะครับ
1: ซึ่
0: งนั้นมันไปละเมิดก็ไม่ได้ยินยอมแต่นี่ถ้าสมัครใจยินยอมกันเนี่ยคบหากันเป็นทำนองชู้สาวเนี่ยนะครับคู่สมรสเขาใช้สิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเขาเรียกอะไรอ่ะจากคนที่ทำชู้ได้

0: ตำรวจหญิงอะค่ะตำรวจหญิงจะซวยถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ก็อาจจะเรื่องวินัยด้วยและอาจจะมีคดีเรื่องไปละเมิดสิทธิ์ความเป็นภรรยาของเขาอะนะครับเขาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนถูกต้องแท้จริงนะครับแล้วรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราไปยังยุ่งเกี่ยวในตำนองเชิงชู้สาวเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้คู่สมรสของหมวดหนุ่มหรือสาวัตรหนุ่มนะครับก
0: ็
1: ใช้สิทธิทางกฎหมายได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าจะเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายชายด้วยก็ต้องมีการฟ้องหย่านะครับเรียกค่าทดแทนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่ถ้าจะไม่หย่าแต่อยากได้ค่าทดแทนเนี่ยก็ได้เฉพาะฝ่ายผู้หญิงนะครับน
0: ้
1: องที่ไปเกี่ยวพันทำนองชู้สาวอะ
0: ่ะ
1: แต่ว่าคือขณะนี้พยานหลักฐานมันไม่มีอะไรชัดเจนอะ่ะแต่ว่าถ้าไปสัมภาษณ์ออกสื่อเนี่ยไอ้พยานหลักฐานตัวนี้มันฟังได้ชัดสมควรแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าฝ่ายผู้หญิงนะครับที่เป็นตำรวจเขาไปเสดว่าแค่มีความสัมพันธ์ฉันธรรมดาเป็นเพื่อนเป็นพี่กันคบหาแบบเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปกินอาหารกันอะไรกันเนี่ยไม่ได้มีเชิงชู้สาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้เดียวสู้ได้เพราะพยานหลักฐานเนี่ยเพียงแค่นี้ก็ผมว่ายังอ่อนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปออกรายการเนี่ยยิ่งจะไปออกทั้ง3คนพร้อมกันเนี่ยอันเนี้ยจะชัดเลยนะครับแต่ผมว่าพอมีการดักคอลักษณะเนี้ยนะครับเหตุการณ์ที่จะตามมาลักษณะนี้ไม่น่าจะเกิดนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะผมว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ดีว่านำตัวเองไปลงหลุมมันทั้งหมดอะนะครับว่ากลบฝังได้เลยถ้าไปออกรายการนี้ครับ
0: หลุมเดียวกันด้วยนะคะอาจารย์แล้วคราวนี้อะค่ะอาจารย์ที่สงสัยเลยอะค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะลงหลุมเดียวกันอะใครซวยที่สุดอะคะอาจารย
1: ์จริงๆผมว่าคือก็พอๆกันนะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: คือถ้าเรื่องเนี้ยสมมติว่าเป็นเรื่องสมัครใจทั้งหมดนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องข่มขืนใจเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องระเบียบเรื่องผิดวินัยเนี่ยผมว่าทั้ง3คนพอกันผ
0: ิ
1: ดวินัยหมดถ้าเป็นราชการทั้งหมดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าถือว่าเป็นชู้กันจริงเนี่ยถ้าเป็นหลักฐานฟังได้ก็โดนฟ้องได้ทั้งสองฝ่ายอ่ะคือหมายความว่าจะต้องมีสองคดีเกิดขึ้นสมมติว่าภรรยาของทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องการจะเป็นโจทก์แล้วฟ้องนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ฟ้องคดีแรกก็อันนี้เรายกตัวอย่างนะเรื่องอ่ะไม่ใช่เป็นจริงตามนี้นะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะนะครับไม่ใช่เรื่องละเมิดทางเพศเป็นเรื่องสมัครใจกันเนี่ยภรรยาฝั่งไอ้ผู้หมวดผู้กองเท่าเนี่ยนะครับก็ฟ้องได้ทั้งสองคนนะครับทั้งตัวผู้กองและก็ผู้หญิงนะครับส
0: ่
1: วนคู่รถของสาวัตรหนุ่มหรือหมวดหนุ่มเนี่ยก
0: ็
1: ฟ้องหมวดกับน้องผู้หญิงคนนี้ได้น้องผู้หญิงคนเนี้ยอาจจะโดนทั้งสองคดีอ่ะนะครับก็อาจจะหนักสุดเพราะเจอสองใช่ไหมเจอไปสองคดีเลยนะครับอันนั้นมาเดี๋ยวเราสมมุตินะสมมุติว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยคือต้องฟังจากพยานหลักฐานในคดีว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพราะว่าดูเขาถ้าเขาโทรศัพท์แจ้งนู่นแจ้งนี่ขอความช่วยเหลือแสดงอาจจะเชื่อได้ในเบื้องต้นว่าเป็นการบังคับข่มขืนใจอ่ะนะครับแต่เขาไม่ยอมเขาต่อสู้เขาดิ้นรนเขาโทรหานี่นั่นจนสามารถมาช่วยเหลือได้แต่ว่าเห็นเขาคือไม่รู้ว่ามันความผิดสำเร็จไม่สำเร็จอ่ะก็ความรู้มันมีการตรวจร่างกายอะไรกันนะครับก็ต้องตามเรื่องนี้ดูแต่ผมว่าไอ้คดีแพ่งที่ฟ้องเรื่องชู้สาวไม่น่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพอไม่ออกรายการไม่ออกสื่อเนี่ยพยานหลักฐานที่ฟังให้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะนำไปขึ้นสู่ศาลได้ผมว่ายังอ่อนอยู่นะครับ
0: ค่ะคราวนี้ค่ะมีแหล่งข่าวกระซิบกระซาบงับแงบมาค่ะจากคนที่รูดม่านนะคะรูดม่านบอกว่าตอนเข้าไปในม่านรูดอะค่ะไม่มีเสียงร้องให้ช่วยเลยค่ะคือเดินเข้าไปเงียบๆอะค่ะอาจารย์

0: จริงๆอ่ะ
1: แล้วถ้าแบบนี้ว่าไงอ่ะคะ
0: ก็ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเนี่ยมันต้องดูว่าคือเข้าไปอะไรคือจริงๆอ่ะมันต้องฟังก็จริงเพียงแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพอม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องดูพฤติการความสัมพันธ์ความเกี่ยวดองต่างๆก่อนหน้านี้ที่เขามีความสัมพันธ์กันมาเนี่ยซึ่งอยู่ในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีพยานฐานหลายๆครั้งแต่ไม่ได้แปลความว่าสมมติครั้งอื่นยินยอมอ่ะไม่ได้แปลว่าครั้งนี้จะยินยอมด้วยนะนะครับแต่ว่าคือถ้าครั้งก่อนๆยินยอมเนี่ยพยานหลักฐานมันก็ทำให้ตัวจำเลยเนี่ยนะครับเชื่อว่าครั้งนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพอเข้าไปข้างในแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ลงตัวกันหรือเปล่านะครับก็ต้องค้นหาความจริงนะครับซึ่งฟังดูจากผู้กำกับเขาให้สัมภาษณ์เหมือนว่าทางฝ่ายผู้เฒ่าอ่ะนะครับก็ต่อสู้ก็ดีเลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องติดตามดูว่าเรื่องราวยังไง
1: จะเป็นยังไงแต่แน่ๆกับบ้านคงโดนฟอนเล็กประคาอาจารย์ไม่งั้นก็โดนอิโต้ฟาดอะค่ะสองอย่างนี่ค่ะอาจารย์ถ้าทางจะรอดยากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: แต่ก็ไม่แน่นะบางคนเขาตำรวจบางคนเขาควบคุม1 2ได้อย่างเงี้ยมันมี
1: ค
0: นนะครับไม่กล้าที่จะอะไรเลยก็มีไม่กล้ามีปากมีเสียงก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นอยู่ในระดับไหนยังไงนะครับมีอิทธิพลระดับไหนยังไงที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลหรือว่าต้องจำยอมอะไรก็ต้องมันก็ไม่แน่นอนนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพี่ตำรวจเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกนะครับก็เลยต้องออกสืบอยู่ตลอดนะครับสืบนั่นนะครับจนก็เรียกว่าทางบ้านก็ไม่ได้บางทีตัดหางปล่อยก็มีนะครับ
1: แ
0: บบนี้ก็มีฉะนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะครับครับผม
1: ค่ะอาจารย์คราวนี้ค่ะนอกจากคดีนี้ที่มันคึกโครมเนี่ยนะคะก็จะมีคดีอื่นๆอีกนั่นคือหนุ่มนักศึกษาเมาขับ BM ชนไรเดอร์ดับอะค่ะตอนนี้ก็ออกมาละหลังจากที่ญาติอะค่ะเขาขอปล่อยตัวชั่วคราวยื่นหลักทรัพย์แค่120,000เองค่ะชีวิตหนึ่งชีวิตอะค่ะก็ทำให้นึกถึงคดีแพรวาคุณหนูตีนผีอะค่ะอาจารย
0: ์กับคือจริงๆเรื่องลักษณะทำนองนี้นะครับเพราะว่าพอมีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยพอผู้ต้องหาเนี่ยนะครับไปเยียวยานะครับชดใช้ค่าเสียหายกับญาติของผู้ตายเนี่ยนะครับจนท่วมความรู้สึกที่จะเอาโทษอ่ะมันหายไปนะครับเหมือนประนีประนอมยอมความกันได้ในทางแพ่งและผู้เสียหายไม่เอาความเนี่ยแล้วพอเขายังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับโอกาสที่จะรับการพิจารณารออาญาก็มีแต่นักศึกษานี้ผมว่าเข้าใจน่าจะเกิน20น่าจะบรรลุนิติภาวะไม่ใช่เป็นผู้เยาว์แล้วนะครับก็แต่ว่ายังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอยู่นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะรับการพิจารณานะครับเมตตาจากศาลให้ยังให้โอกาสแต่จริงมันน่าจะคือต้องร้อยเข็ดหลาบจริงไม่นั้นคือพอมันได้บ่อยๆเนี่ยแล้วไม่เป็นตัวอย่างที่ทำให้คนอื่นๆเนี่ยมองว่าเกิดเหตุก็เยียวยาชดใช้คุณมีตังค์ไว้ฟาดแล้วจบแล้วก็เจรจาแล้วก็เขาไม่ติดใจความศาลก็อาจจะรออาญาได้ถึงจะไม่เด็กวัยรุ่นเด็กกลุ่มหนึ่งก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายตรงเนี้ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยผมว่าไม่ค่อยดีอ่ะนะครับถ้าเอาจริงจังสักทีหนึ่งเป็นตัวอย่างก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีทำให้คนหลังๆเนี่ยจะได้เข็ดหลาบด้วยนะครับ
1: ค่ะของคุณหนูตีนผีแพรวาเนี่ยนะคะอันนั้นลงมาเล่นมือถืออยู่ข้างรถโดยไม่แคร์ว่าอีกกี่ศพที่อยู่ในรถตู้รายนี้ลงมาโวยวายค่ะบอกว่ารถเขาก็พังเหมือนกันแต่คนที่เจ็บปางตายอ่ะมันยังต้องห่วงทรัพย์สินแล้วคำพูดแบบนี้ศาลท่านพิจารณาไหมคะ
0: จริงๆมันพออยู่ในศาลจริงๆไม่รู้ว่าข้อที่จริงนี้เข้าสู่สำนวนหรือเปล่าเพราะจริงๆเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพนะครับบางทีก็ไม่ได้มีการ

0: การสืบพยานศาลก็สืบเสาะนะครับพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยเคยมีประวัติต้องคดีอาญาหรือไม่เกี่ยวข้องยาติดหรือไม่เป็นคนชอบใช้ความรุนแรงหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะฝึกอบรมควบคุมพฤติกรรมให้กลับมา เป็นพลเมืองดีได้หรือไม่อย่างไรอ่ะนะครับศาลจะมองลักษณะนั้นอยู่นะครับแต่ว่านี่มันเหตุเฉพาะตรงนั้นน่ะถ้าจะเขาเรียกว่าวัยรุ่นรุ่นเนี้ยนะครับไม่รู้เจนไหนนะครับก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเขาไม่แคร์สังคมก็ไม่แคร์อะไรนั้นน่ะนะครับเอาตัวเองเป็นหลักนะครับเป็นใหญ่นะครับยิ่งอีกฝั่งหนึ่งจนตัวรวยตัวเองรวยเนี่ยก็มีพฤติกรรมแสดงออกพฤติกรรมอย่างเนี้ยก็มีเห็นอยู่บ่อยนะครับลูกนักการเมืองเนี่ยนะครับก็มีข่าววันก่อนใช่ไหมลูกนักการเมืองก็เป็นคล้ายๆกันนะครับก็มันอยู่ที่การอบรมสั่งสอนนะครับว่ายังไงนะครับ
1: แม้แต่สะท้อนใจเนาะนึกถึงถ้าแหม่มลงไปตายตีลังกาอย่างนั้นนะอาจารย์จะทำคดีให้แหม่มไหมคะ
0: ผมทำถ้าใครเดือดร้อนมาร้องขอความช่วยเหลือผมทำให้หมดเลยครับแม่
1: ไม่เฉพาะแหม่มหรอคะอาจารย์ไม่ดีพิจงพิเศษสักหน่อยนึงเลยเหรอ
0: ถ้าคนแหม่มก็เช้าค่ำเลยอ่ะ ไม่ต้องนอน
1: ชนเช้าค่ำเอาไปเผาอย่างนี้เหรออาจารย
0: ์เขาเรียกว่าเตรียมการเตรียมงานเตรียมการเตรียมคดีนะตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยนะครับ
1: แหมจะรักอาจารย์ก็ตรงนี้ละค่ะอาจารย์ค่ะนี่บอกรักกันกลางอากาศเลยนะคะอาจารย์นี่อันนี้ไม่รักเลยรักไม่ลงแอมไซยาไนด์ค่ะศาลสั่งประหารชีวิตคดีวางยาจนกระทั่งผู้กองนุ้ยเสียชีวิตแต่สุดท้ายของท้ายสุดนะคะให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็ลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าติดจริงๆอะค่ะเอายังไงและยังมีคดีอื่นอีกจะนับกันยังไงอะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือคดีไอ้ฆาตกรรมอย่างเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนั้นผมไปมีอยู่คดีหนึ่งนะครับนั่งฟังอยู่จริงๆศาลเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยส่วนลึกแล้วเนี่ยนะครับไม่อยากจะพิพากษาประหารชีวิตใครง่ายๆนะครับจริงๆนะครับผมนั่งฟังอยู่คือก็พยายามพูดว่าคือพยานหลักฐานมันของโจทย์มันค่อนข้างค่อนข้างแน่นหนานะครับคุณสู้ไปเนี่ยคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยศาลไม่มีทางเลือกเพราะเป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนก็ประหารชีวิตสถานเดียวแต่ถ้าคนรู้สึกสำนึกผิดรับสารภาพเนี่ยศาลก็ลดหย่อนผ่อนโทษไปได้นะครับรับสารภาพก่อนสืบพยานก็อาจจะครึ่งหนึ่งสืบพยานในบ้างแล้วเนี่ยอาจจะ1ใน3อย่างกรณีของแอมเนี่ยปฏิเสธนะแต่ว่าคำให้การที่นำสืบเนี่ยเหมือนยอมรับก็จริงบางประการศาลก็ยังมีเมตตานะครับเอาเหตุเนี้ยมาพิพากษาลดโทษให้นะครับลดโทษไอ้หนึ่งไอ้สามเนี่ยลดโทษนี่ก็คือเปลี่ยนจากประหารชีวิตเนี่ยก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าตลอดชีวิตต่อตลอดชีวิตเนี่ยไม่รู้จริงๆก็เป็นตัวเลขมันนับต่อกันได้นะครับแต่ถ้าจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเป็นโทษจำคุกอีกเนี่ยสมมติจะเพิ่มโทษเนี่ยมันก็เพิ่มไม่ได้แล้วมันสูงสุดที่ตลอดชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าคือถ้าศาลคือจริงๆการได้นับโทษต่อกันเนี่ยมันอนาคตอาจจะเป็นตัวเลขอะนะครับ
1: อืมค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คดีนี้ไม่รู้ว่าศาลได้นับโทษต่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันคือถ้ามีคดีไหนตัดสินไปก่อน1คดีแล้วใช่ไหมครับก็ถือว่ามีผลคำรักษาว่าให้จำคุกนะครับคดีหลังก็ให้นับโทษต่อจากคดีแรกได้เพราะศาลตัดสินว่ามีความผิดแล้วจำคุกแล้วนะครับแต่ถ้ายกฟ้องไปหรือยังไม่ตัดสินเนี่ยก็จะสั่งนับโทษต่อกันยังไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ถ้าซ้ำเนี่ยโอ้โหของเขามีคดีเยอะเลยเนี่ยแบบนี้เอาไงอะคะอาจารย์มันยังบอกอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าคือสุดท้ายเขาสู้ใช่ไหมเพราะมันมียกฟ้องก็มียกฟ้อง อยู่คดีสองคดี

0: ึ่งก็ศาลอุทธรณ์ก็อาจจะเห็นนะครับต่างกับศาลชั้นต้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าก็ยังสู้จนศาลฎีกาแหละถึงแม้ก็ไม่อุทธรณ์เนี่ยแต่โทษต่อชีวิตประหารชีวิตนะแม้จำเลยจะไม่อุทธรณ์เนี่ยศาลชั้นต้นก็ต้องส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอีกรอบหนึ่งเพราะโทษมันหนักนะครับกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นเลยว่ากฎหมายกลัวว่าศาลชั้นต้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับต้องให้ศาลอุทธรณ์ตรวจสอบเขาแล้วก็สกรีนอีกรอบหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: คดีถึงจะยุติไปถ้าตัดสินรอบนะครับแม้จำเลยจะไม่อุทธรณ์ก็ต้องขึ้นไปศาลอุทธรณ์นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสั้นๆค่ะศาลอาญาให้ประกันบอสแซมกับบอสนินคดีดีไอคอลอะค่ะวงเงินประกันก็1ล้านบาทก่อนหน้านี้อะค่ะเขาชี้ว่าอัยการเคยสั่งไม่ฟ้องมาก่อนมีข้อต่อสู้ในคดีแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าไงอะคะ
0: ก็จริงๆโดยหลักการนะครับ
1: ค่ะ
0: ในทางกฎหมายเนี่ยเรื่องการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหานะครับที่กฎหมายสันนิษฐานว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะซึ่งสิทธิ์อันนี้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะครับก็รองรับไปโดยตลอดนะครับหลักเนี่ยโดยหลักการของกฎหมายเนี่ยผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องได้รับสิทธิ์อันนี้นะครับเว้นแต่นะครับคือสามารถดูความหนักเบานะครับโทษหนักไหมพยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีขนาดไหนเพียงใดพฤติการอย่างคดีคือความร้ายแรงโดยเพราะพฤติการว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่นะครับอันนี้ศาลบอกแม้เดิมศาลเคยแม้ประกันนะครับแต่พฤติการของจำเลยแสดงออกมาว่าไม่มีพฤติการจะหลบหนีเพราะมาศาลตามนัดให้การฟ้องมาตามนัดอันนี้เขาเรียกว่าพฤติการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมศาลก็สามารถที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับผม
1: ค่ะแบบนี้อาจารย์คะมองเวลาอาจารย์เล่นไล่ครบเลยนะคะในข่าวที่เขาต้องบอกว่ามีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มของคดีได้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดชายหมวดหญิงเขาหมวดชายพาตำรวจหญิงไปตับในมั่นรูดนะคะแล้วก็มีไอ้หนุ่มนะคะนักศึกษาเนี่ยเมาขับ BM ชนไรเดอร์ต่อมาด้วยศาลสั่งประหารแอมไซยาไนด์แล้วก็ปิดไปด้วยบอสแซมบอสมินเนี่ยนะคะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นบทเพลงที่ต้องจัดนะคะเพื่อที่จะพักเบรกให้อาจารย์สักน้อยหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องเปิดเพลงชื่อว่าคนไม่มีสิทธิ์ค่ะอาจารย์ค่ะนะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ

0: ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: ขณะที่เวลา21น

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกระทรวงศึกษาธิการย้ำชัดทุกโรงเรียนต้องลดภาระผู้ปกครองนายประเสริฐชัทละรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทรารามพร้อมย้ำว่าเปิดเทอมนี้กระทรวงให้ความสำคัญกับการลดภาระผู้ปกครองมาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนในนี้ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้พิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจากการติดตามแม้หลายโรงเรียนตอบรับและดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ยังมีบางแห่งไม่ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงดังนั้นเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นผลรูปธรรมจึงออกประกาศเพิ่มเติมกำหนดมาตรการสำคัญ2ด้านหลักพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนดังนี้มาตรการที่1ลดค่าใช้จ่ายทันทีปรับระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจยกระดับจากการขอความร่วมมือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสถานศึกษาต้องดำเนินการโดยเน้นลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้แก่ชุดนักเรียนอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดเดิมได้แม้เลื่อนชั้นหรือย้ายสถานศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนความยืดหยุ่นด้านการแต่งกายส่งเสริมให้สถานศึกษาพิจารณาเพิ่มวันสวมใส่ชุดพละหรือชุดสุภาพเพื่อลดความจำเป็นในการจัดซื้อชุดใหม่ชุดลูกเสือเนตรีไม่บังคับจัดซื้อชุดเต็มรูปแบบโดยสามารถใช้เฉพาะผ้าผูกคอและหมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้กระเป๋าและรองเท้าไม่จำกัดรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีตราสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความสุภาพความเหมาะสมและการใช้งานจริงการปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนปรับจากการปักชื่อนามสกุลเต็มเป็นการใช้อักษรย่อของสถานศึกษาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มอายุการใช้งานและสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPAการบริหารจัดการระดับสถานศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาออกแบบมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามบริบทของพื้นที่โดยยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและผู้ปกครองมาตรการที่2มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค.เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดหาและกระจายได้แก่หนังสือเรียนแบบเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นในราคาควบคุมเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและมีทางเลือกที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมหอการค้าไทยจีนฉลองสัมพันธ์50ปีเปิดตัวเก๋งจีนแดงโฉมใหม่ณสวนลุมพินีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายหลังการบูรณะเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนาย

0: รงศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีณสวนลุมพินีเขตปทุมวันกทม.ร่วมกับหอการค้าไทยจีนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือเก๋งจีนแดงเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนศาลาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสร้างขึ้นเมื่อปี2468โดยคณะสมาคมสามัคคีจีนสยามและได้รับการบูรณะครั้งสำคัญเมื่อปี2543จากความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและภาคส่วนต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ72พรรษาภายหลังการใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า25ปีโครงสร้างอาคารได้เกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาหอการค้าไทยจีนจึงดำเนินการบูรณะเมื่อเดือนกันยายน2568แล้วเสร็จในเดือนมกราคม2569โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนร่วมดำเนินงานส่งผลให้ศาลาเฉลิมพระเกียรติกลับมามีความงดงามสมบูรณ์พร้อมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยจีนชุมนุมวันแรงงานสากลในเยอรมนีกว่า 10,000 คนเจ้าหน้าที่ตำรวจของเยอรมนีเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงประมาณ 10,000 คนออกมารวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเบอร์ลินเมื่อวานนี้ขณะที่มีการจัดกิจกรรมประจำปีเนื่องในวันแรงงานสากลในกรุงเบอร์ลินไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งการเฉลิมฉลองและการประท้วงย่อยๆคือการเดินขบวนที่เรียกว่าวันแรงงานแห่งการปฏิวัติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างนี้มีการจุดพลุไฟพร้อมกับการตะโกนคำขวัญต่อต้านรัฐบาลรวมถึงการปรากฏตัวของกลุ่ม Black Bloc ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านอำนาจรัฐท่ามกลางการวางกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากถึง 5,300 นายเพื่อรักษาความสงบตลอดทั้งวันแม้สถานการณ์ส่วนใหญ่อยู่ในความสงบแต่มีการจับกลุ่มเกิดขึ้นบ้างแต่สาเหตุยังไม่เป็นที่แน่ชัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: เคียงกันแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะความรักเหมือนยาขมค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอยู่กับ LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆซึ่งเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของกฎหมายนะคะและในค่ำคืนนี้ในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายก็ใช่แต่ว่าอาจารย์นะคะจะมีข่าวดีๆมามอบให้กับท่านผู้ฟังด้วยนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมก็เรียกว่าชมรมนักธุรกิจชาวใต้นะครับแห่งประเทศไทยซึ่งผมเองก็มีส่วนเป็นกรรมการที่ปรึกษาอยู่นะครับของชมรมนี้นะครับก
0: ็
1: เขาเรียกทำกิจกรรมนะครับจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากนะครับประธานชมรมคือคุณโคเมนรุ่งเรืองสกุลนะครับในวันที่10พฤษภาคม2569นะครับเวลา 15.00 นถึง 20.00 นนะครับณบ้านตะเกียงลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับศิลปินเขาเรียกดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับน้องต้นข้าวสุริยาและนะครับศิลปินเขาเรียกไม่ใช่ดาวรุ่งนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตำนานของนักร้องใต้ก็ได้ในอนาคตนะครับพี่บ่าววีอาสยามนะครับ
0: ค่ะเอาบ่าววีไปด้วยนะคะอาจารย์ขาแล้วมีคอนเสิร์ตดีอะไรยังไงไหมคะ
1: ครับก็มีคอนเสิร์ตที่เป็นสวนอาหารบ้านตะเกียงนะครับที่ลำลูกกานี้มันน่าจะมีก็เรียกว่ามีบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชาวใต้และก็ทุกๆภาคนะครับที่มีความหนึ่งอยากร่วมนะครับกิจการการกุศลและเพื่อการบันเทิงไปติดตามชมน้องต้นก้าวและป่าวีนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0922695424นะครับแอดมินชมรมนะครับและอีกอันหนึ่งก็0849089944คุณบัณฑิตนะครับนี่ตอบทางนี้ได้และ0890708444คุณองอาจอีกท่านหนึ่งก็คือ0816381154คุณสิทธิรัตน์นะครับก็ไปเจอที่หน้างานก็ได้นะครับในวันที่10พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเวลาช่วงบ่าย 2:00-3:00 กำลังสบายๆนะครับไปนั่งดินเนอร์กันไปนั่งดิ้งกันแล้วก็ฟังดนตรีไพเราะไพเราะกันนะครับแล้วก็ไปพบปะเขาเรียกเพื่อนฝูงพี่น้องชาวใต้หรือว่าจะภาคไหนๆก็แล้วแต่นะครับที่รักในศิลปินสองท่านนี้แล้วก็รักในการเขาเรียกช่วยเหลือเพื่อการกุศลนะครับก็เป็นเขาเรียกเป็นบุญกุศลที่เราต้องช่วยกันทำนะครับเพราะนี่เป็นช่วยผู้ป่วยจิตเตียงก็เราไปทำกันก็มีอานิสงส์ผลบุญนะครับส่งเสริมให้เรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้ครับคุณแม่
0: ค่ะก็เป็นงานของชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยนะคะเรียนเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะวันนี้เราไม่ติดเตียงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราเดินไปนะคะที่บ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานีวันที่10พฤษภานี้นะคะวันอาทิตย์โอ้โหเวลาดีค่ะแดดล่มลม
1: ตก
0: 15นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะศิลปินนี่มากันนะคะต้นข้าวสุปรียาแล้วก็บ่าววีอาสยามรวมถึงคอนเสิร์ตสอนสุพรรณโชศิลปิน
1: นะคร
0: ับ
1: น่าจะมีหลายท่านนะครับผมก็ที่เขาเรียกว่าเราก็โปรยเฉพาะตัวเด่นๆแต่มีตัวเขาเรียกว่าไม่ใช่ตัว

0: นะยังมีอีกหลายท่านนะครับถ้าชื่นชมไปกันนะครับก็ประธานชมรมก็คือคุณประเมศฝากมานะครับแกน้องคุณอำนวยคำแหงประธานจัดงานแล้วก็คุณวิทยาทองคำทองดำนะครับเลขานุการจัดงานนะครับมิตรรักแฟนเพลงนะครับที่สบายสบายวันอาทิตย์ไปกันเยอะๆนะครับไปช่วยเหลือการกุศลกันนะครับ
1: เป็นข่าวดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยววันเสาร์เช้านะคะวันที่9เดี๋ยวแหม่ม PR ให้อีกแล้วก็ค่ำๆวันเสาร์ของเสาร์หน้าเนาะอาจารย์เนาะเราต้องเอาข่าวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพได้ไปทำการกุศลแล้วก็ได้ไปสนุกร่วมกันนะคะอาจารย์คะ
0: ครับถ้าไปเจอผมครับเจอได้ค่ำคืนนั้นผมว่าบ่าย3ถึง2ทุ่มผมก็น่าจะไปนั่งอยู่แถวนั้นนะครับ
1: นั่นแน่นะคะใครมีทุกข์นะคะแบกไปให้อาจารย์เลยค่ะฟ
0: ัง
1: อาจารย์ฟังอาจารย์แก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายเสร็จก็คอนเสิร์ตมานะคะก็สนุกกลับบ้านสบายใจค่ะแล้วก็ได้บุญได้กุศลในการนี้ด้วยนะคะอาจารย์ขา
0: ครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แถวๆบ้านตะเกียงนะครับลำลูกกานะครับละแวกนั้นนะครับก็ไปกันได้นะครับก็เขาเรียกว่าไม่ได้จำกัดเชื้อชาติศาสนาเลยนะครับภาคไหนก็ได้หมดเลยนะมาร่วมใจกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต่อเลยนะครับคุณแหม่มเนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ขาวันนี้ค่ะอาจารย์จะต้องคุยเรื่องการแย่งการครอบครองที่ดินนะคะอาจารย์ขา
0: ครับก็ถือว่าเป็นการผิดคอร์สสำหรับเรื่องทรัพย์สินนะครับในคำคืนนี้ผมเอาแต่เรื่องการแย่งครอบครองการครอบครองปักนะครับเรื่องการครอบครองที่ครอบครองต่างเนี่ยพูดรวมในย้ำรวมในคราวเดียวเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรื่องการครอบครองหรือการแย่งการครอบครองคุณแหม่มนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นเมนหลักของคดีที่ขึ้นสู่ศาลและเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ผมว่าค่อนข้างสูงที่เกี่ยวที่ดินนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับมันจะมีเอกสารที่กำกับที่ดินอยู่ที่มีทั้งที่ดินที่เขาเรียกมีกรรมสิทธิ์ก็คือโฉนดที่ดินนะครับโฉนดตาจองพวกนี้นะครับอันที่รองลงมาก็เรียกว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับหรือเรียกว่านส.3หรือนส.3ก.กับอีกอันหนึ่งบางทีเขาเรียกสค.1ซึ่งปัจจุบันไม่น่าจะมีหรือมีน้อยแล้วนะครับซึ่งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยที่มีกรรมสิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยกับที่ดินที่สักต่ำกว่าคือที่ดินที่มีสิทธิครอบครองซึ่งเป็นนส.3นส.3ก.หรือสค.1หรือที่ดินประเภทไหนก็แล้วแต่นะที่ไม่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยการแย่งครอบครองก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองประเภทนะครับหมายถึงว่าถ้าเรามีที่ดินอยู่เราทิ้งร้างไว้บางทีก็มีผู้หวังดีนะครับประสงค์ร้ายนะครับเข้ามาครอบครองที่เรานะครับถ้าเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยเขาต้องครอบครองโดยสงบโดยเปิดเผยนะครับโดยเจตนาเป็นเจ้าของนะสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของต้องครบ3เงื่อนไขนี้นะครับแล้วต้องได้10ปีนะครับถ้าเป็นที่ดินจะเป็นที่จะเป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์พวกรถยนต์พวกนี้นะครับอันนี้ก็5ปีนะครับถ้าทำครบวงจรองค์ประกอบนี้นะครับบุคคลนั้นก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับแต่บางเรื่องบางราวบางทีไม่ครบเงื่อนไขนะครับไปร้องเท็จต่อศาลเนี่ยศาลหลงเชื่อได้กรรมสิทธิ์ไปอย่างเช่นที่ดินวัดสวนแก้วซื้อนะครับก็ตอนนั้นมีคนแอบอ้างว่าครอบครองที่ดินของบุคคลอื่นสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของครบ10ปีศาลหลงเชื่อก็สั่งให้ได้กรรมสิทธิ์ก็ออกไปแทนโฉนดใหม่เปลี่ยนชื่อเป็นผู้ครอบครองปักแล้วมาขายนะครับให้กับวัดสวนแก้วนะครับสุดท้ายภายหลังเนี่ยเจ้าของที่ดินแท้ที่แท้จริงมาทราบเรื่องก็ได้ยื่นคำร้องนะครับขอให้ศาลนะครับพิพากษาว่าคำสั่งอันนั้นเนี่ยที่ให้นายกนายขอได้กรรมสิทธิ์โดยปรปักษ์ไม่มีผลผูกพันเขาก็มันกับพิพากษาอันนั้นเนี่ยไม่มีผลนะครับใช้ผูกมัดเขาไม่ได้ก็เขาก็ได้สิทธิ์กลับมาเหมือนเดิมนะครับทำไมวัดสวนแก้วเนี่ยนะครับซื้อไปก็ไม่ได้สิทธิ์ใดๆเสียเงินฟรีนะงานนั้นนะครับนั่นคือกรณีที่ครอบครองไม่จริงนะครับหรือบางกรณีเข้าไปอยู่นะครับโดยอาศัยสิทธิ์เจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับบางทีเป็นลูกหลานเป็นคนใช้เป็นผู้เช่าเป็นบริวารเนี่ยนะครับพอเจ้าของที่ดินไม่มา

นะครับนานหรือบางทีเจ้าของดินตายไปนะครับไอ้คนที่ครอบครองอยู่เนี่ยก็ฉวยโอกาสไปยื่นร้องต่อศาลว่าตัวเองครอบครองที่ดินของผู้ตายเนี่ยโดยจงเปิดเผยเจตนาประโยชน์ครบ10ปีนะครับเอาเอกสารต่างๆมาส่งศาลศาลหลงเชื่อเนี่ยนะครับก็ได้กรรมสิทธิ์ไปก็มีเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายถ้าทายาทของผู้ตายเจ้าของกรรมสิทธิ์ทราบก็มาร้องนะครับว่ากรรมศาลนั้นใช้ไม่ได้ผูกมัดก็ไม่ได้เราสามารถทำได้เพราะว่าการครอบครองที่ดินบุคคลอื่นไว้แทนเนี่ยไว้แทนเจ้าของเนี่ยเราจะอ้างเพื่อได้สิทธิ์ในที่ดินแปลงเนี้ยถ้าเราเข้าไปอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ครอบครองหรือครอบครองแทนเนี่ยถ้าเราจะอ้างสิทธิ์ว่าครอบครองเพื่อตนเองเนี่ยเราจะต้องแสดงเจตนาไปยังเจ้าของที่ดินนะครับว่าต่อไปนี้เราจะครอบครองที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่อเราเองหรือบางทีเช่าก็อยู่ค่าเช่าไม่จ่ายพอผู้เช่าจะมาเก็บก็โต้เถียงว่าไม่ใช่ที่อย่างนี้ที่ของฉันไม่ใช่ที่ของคุณนะครับก็แสดงว่าแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงการยึดถือครอบครองเป็นของตัวเองแล้วนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถ้าเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าเนี่ยปล่อยปะละเลยเนี่ยจนเขาอยู่มา10กว่าปีเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ไปยื่นร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปักแล้วก็ออกใบแทนโฉนดเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเป็นชื่อของผู้ครอบครองปักไอ้เรื่องจำนองนี้ก็เกิดขึ้นได้และก็เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นบ่อยนะครับจากนั้นเนี่ยถ้ามีการแอบอ้างลักษณะนี้เนี่ยนะครับคือโดยปกติเนี่ยเวลายื่นคำร้องขอครอบครองปักเนี่ยศาลก็จะสั่งให้ประกาศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับและถ้ารู้ตัวเจ้าของเนี่ยบางทีศาลก็สั่งให้ผู้ร้องเนี่ยนะครับวางเงินเพื่อส่งสำเนาคำร้องไปยังเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับว่าจะคัดค้านหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเจ้าของดินทราบเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องร้องคัดค้านว่าผู้ร้องไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปักเพราะ1เข้าไปอาศัยอยู่ในฐานะที่เป็นบริวารเป็นผู้เช่าอาศัยสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินนะครับอันนี้ก็ต้องไปต่อสู้พิสูจน์กันนะครับเพราะโดยหลักการเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าการครอบครองที่ดินเนี่ยนะครับเป็นการครอบครองก็ไอ้สันนิษฐานว่าครอบครองเพื่อตนเองนะครับแต่พอเจ้าของที่ดินก็มีโฉนดมีหลักฐานทางทะเบียนนะครับก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าเจ้าของโฉนดที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ภาระพิสูจน์ว่าตัวเองครอบครองปักได้กรรมสิทธิ์โดยปปักก็จะตกกับผู้ที่อ้างการครอบครองปักนำสืบไปได้เกินครับให้ดีกว่าเจ้าของโฉนดที่ดินเนี่ยให้ดีกว่าคนที่ปรากฏชื่อในโฉนดที่ดินเราถึงจะได้การครอบครองมาปักนะครับบางกรณีเราทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินและเข้าไปอยู่ในที่ดินเขาแล้วเนี่ยแล้วยังจ่ายเงินไม่ครบนะครับรอนัดโอนแล้วไม่ได้โอนกันเนี่ยอยู่กันมายาวๆเนี่ยเป็น10ปี20ปีเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเข้าไปอยู่ในที่ดินของเขาโดยอาศัยสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อขายนะครับก็ถือเป็นการครอบครองแทนผู้จะขายเจ้าของที่ดินนะครับคุณจะอยู่10 20ปีจะอ้างพรบปักไม่ได้เว้นแต่บอกกล่าวเปลี่ยนเจตนาการยึดถือไปยังผู้ขายเจ้าของที่ดินว่าต่อไปนี้จะครอบครองที่ดินแปลงนี้นะครับเพื่อตนเองอันนี้อ้างพรบปักได้นะครับแต่ถ้าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดนะครับจ่ายเงินกันครบส่งมอบโฉนดเรียบร้อยแต่ไม่คิดจะไปจดเบียนไม่ทำสัญญาไม่สัญญาลักษณะเนี้ยก็เรียกว่าซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วไม่มีเจตนาไปจดทะเบียนเนี่ยนะครับก็ถือว่าสัญญาซื้อขายฉบับเนี้ยตกเป็นโมฆะพอตกเป็นโมฆะเนี่ยถ้ามีการส่งมอบที่ดินให้กับผู้ซื้อก็ไปครอบครองทำประโยชน์นะครับตำรวจรอบขอบชิดเนี่ยนะครับการเข้าไปครอบครองลักษณะเนี้ยถือว่าครอบครองเพื่อตนเองเพราะสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะพอเป็นโมฆะไอ้ตัวที่ดินเนี่ยยังเป็นของผู้ขายแต่เราเข้าไปอยู่เราซื้อมาเราจ่ายเงินครบแสดงเจตนาเพื่อครอบครองเพื่อตนเองแล้วไม่ใช่ครอบครองแทนนะครับ

กรณีอย่างนี้เนี่ยส่วนมากเจ้าของที่ดินก็ไม่ค่อยว่าอะไรกันนะครับเพราะว่าตัวเองได้เงินไปครบถ้วนทางนี้ก็จ่ายเงินครบก็ครับก็ครองแต่ว่าสัญญาเป็นโมฆะและตอนหลังผู้ขายก็ไม่ยอมโอนถ้าเราอยู่ครบ10ปีอยู่โดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของระหว่าง10ปีไม่ได้มีทะเลาะกับข้างเคียงไม่มีทะเลาะกับเจ้าของไม่ได้มีการแจ้งความฟ้องร้องใดๆกันเนี่ยอันนี้ถือว่าโดยสงบโดยเปิดเผยแล้วนะครับก็สามารถไปร้องศาลในศาลสั่งให้ได้กรรมสิทธิ์นะครับแต่บางกรณีเนี่ยพออยู่ไปสัก8ปีปรากฏว่าที่ดินราคาสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมากเขาก็ครองในครบ10นะครับผู้ขายเห็นว่าแม้จะได้ตังมาแล้วก็จริงแต่สัญญาซื้อขายเป็นโมฆะไม่มีผลเขาครอบครองอยู่เนี่ยยังไม่ครบ10ปีเมื่อสัญญาเป็นโมฆะเนี่ยเขาสามารถเรียกที่ดินคืนได้ในขณะเดียวกันเราก็คืนเงินเนี้ยให้กับผู้ซื้อไปไอ้กรณีเนี้ยเราฟ้องกลับไล่ได้นะครับฟ้องกลับไล่ออกจากที่แล้วก็คืนเงินถ้าเขาอยู่ยังไม่ครบ10เขาจะอ้างการครอบครองมาปักก็ไม่ได้เขาจะอ้างว่าได้สัญญาซื้อขายแล้วจะฟ้องบังคับให้ทางนี้โอนก็ไม่ได้เพราะสัญญาตกเป็นโมฆะเพราะขณะทำสัญญาเนี่ยไม่ได้มีข้อความว่าจะไปจดทะเบียนหรือไม่มีข้อความบ่งชี้ว่าจะไปจดทะเบียนนะครับเช่นถ้าระบุว่าผู้ซื้อผู้ขายเคยออกภาษีผู้ซื้อผู้ขายเคยออกค่าธรรมเนียมไอ้อย่างนี้แสดงว่ามีเจตนาจะไปจดทะเบียนโอนที่ดินกันนะครับก็จะเป็นสัญญาจะซื้อขายนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อความนี้เลยและไม่มีบอกจะจดทะเบียนไอ้สัญญาเนี่ยสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดเมื่อไม่จดทะเบียนก็ตกเป็นโมฆะนะครับอันนี้ก็ถือว่าอ้างพรปักได้นะครับไอ้กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีของ ที่ดินมีโฉนดนะครับต้องใช้เวลาถึง10ปีนะครับถึงจะอ้างสิทธิ์นะด้วยการครอบครองมาปักแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับโจทย์เปลี่ยนตุ๊กตาเป็นว่าเปลี่ยนคำถามเป็นว่าถ้าที่ดินแปลงนี้เป็นนส.3นะครับเป็นนส.3เนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วมีคนบุกรุกเข้ามาอยู่ในที่เราเนี่ยแล้วเข้าไปทำประโยชน์เหมาะสมกับสภาพที่ดินเหมาะสมกับจำนวนเนื้อที่ที่ดินเนี่ยนะครับสิทธิของเราเนี่ยนะครับจะเสียไปในทันทีถ้าเขาครอบครองครบ1ปีนะครับในทางกฎหมายบอกว่าถ้าเราถูกแย่งการครอบครองเนี่ยเราจะต้องฟ้องเรียกคืนการครอบครองไปในไม่เกิน1ปีนะครับซึ่ง1ปีนี้ไม่ใช่นับจากเรารู้นะครับคือนับจากวันที่เขาแย่งการครอบครองนะครับฉันจะมีคนหลงมุมอยู่นะครับบอกว่าเพิ่งรู้แต่ว่าเขาครอบครองมา7ปีแล้วอ่ะนะครับบอกว่านับว่าเพิ่งรู้ไม่เกิน1ปีไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องอายุความนะครับที่ฟ้องเรื่องหนี้สินนะครับอันนี้เป็นเรื่องระยะเวลาในการเรียกที่ดินคืนเรียกการครอบครองคืนจากผู้ละเมิดสิทธิ์หรือผู้แย่งการครอบครองนะครับซึ่งการครอบครองก็ลักษณะเดียวกันกับที่ผมบรรยายมาว่าถ้าผู้เข้าครอบครองที่ดินแปลงนี้เข้ามาอยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของที่ดินนะครับอันนี้จะอ้างว่าแย่งการครอบครองไม่ได้นะครับเพราะถือเป็นการครอบครองแทนที่เช่าก็ดีถือวิสาสะความเป็นญาติก็ดีนะครับหรือดูแลแทนก็ดีนะครับไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นการครอบครองแทนเจ้าของที่ดินนะครับถ้าเราอยากจะได้สิทธิ์อยากจะแย่งสิทธิ์เขาอะหลักการเดียวกันคือเราต้องบอกกล่าวแสดงเจตนาไปยังเจ้าของดินว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ครอบครองที่ดินแปลงนี้เพื่อท่านแล้วนะจะครอบครองเพื่อตนเองหรือถ้ามาเก็บค่าเช่าก็ไม่จ่ายค่าเช่าโต้แย่งสิทธิ์ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการแย่งการครอบครองนะครับถ้าเป็นที่ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์คือมีสิทธิ์ครอบครองเนี่ยระมัดระวังให้ดีนะครับของที่ดินว่าจะต้องไม่เกิน1ปีเนี่ยเราต้องฟ้องเสียถ้าเกิน1ปีนับจากเขาแย่งเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์โดยเขาเรียกว่าทำอะไรไม่ได้เลย

ะครับทีนี้การคำว่าแย่งการครอบครองเนี่ยเราต้องดูทางกายภาพว่าต้องกระทำกับตัวที่ดินนะครับมันมีบางกรณีที่บุคคลอ้างว่าแย่งการครอบครองโดยนำเจ้างานที่เจ้าที่ทางวัดนะครับไปยื่นคำร้องขอออกนศ.3โดยที่ตัวเองไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้จริงๆเลยนะครับแต่นำเจ้าวานที่ดินเนี่ยนะครับไปทางวัดเพื่อออกโฉนดก็ดีออกน.3ก็ดีไอ้อย่างนี้มันถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของเรานะครับแต่ไม่ใช่เป็นการแย่งการครอบครองฉะนั้นถ้าเขาเกิดไปออกโฉนดที่ดินนึงน.3เนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้ครอบครองจริงเนี่ยแม้จะเกิน1ปีนะครับเราก็สามารถฟ้องเพิกถอนโฉนดแปลงนี้ได้เพิกถอนน.3แปลงนี้ได้เพราะกรณีนี้ไม่ใช่เป็นการแย่งการครอบครองแต่เป็นการละเมิดสิทธิ์และชื่อโฉนดเนี่ยยังทับที่เราอยู่ตลอดมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เราตลอดมานะครับอายุความก็จะไม่นับนะครับเราก็ฟ้องเพิกถอนได้นะครับและในกรณีนี้เนี่ยแม้ผู้ออกโฉนดจะขายที่ไปบุคคลที่2ที่3ที่4ก็แล้วแต่นะครับบุคคลที่2ที่3ที่4เนี่ยจะอ้างสิทธิ์ว่าตนเองซื้อมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับและจดเบียนสิทธิ์โดยสุจริตขึ้นต่อสู้เจ้าของที่ดินที่แท้จริงไม่ได้นะครับมันจะต่างกับนะครับกรณีที่เขาครอบครองนะครับเขาครอบครองโดยโฉนดเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับครบ10ปีถือว่าที่ดินโฉนดแปลงเนี้ยจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครองส่วนคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยที่มีชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับถ้าตัวเองเสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับเพราะว่าถูกแย่งครอบครองโดยการครอบครองมาปัดเสียสิทธิ์ไปแล้ววิธีแก้ที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าวิธีแก้ของเจ้าของที่ดินเนี่ยที่จะแก้ได้ก็คือ1อาจจะจดทะเบียนจำนองให้ราคาใกล้เคียงกับที่ดินหรือไปขายฝากหรือขายขาดเลยนะครับซึ่งกรณีนี้ถ้าผู้ซื้อเขาซื้อโดยสุจริตนะครับเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตไอ้เนี้ยเขาอ้างสิทธิ์ได้อ้างสิทธิ์เหนือผู้ที่ครอบครองปรปักษ์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินน.ศ.3ไม่ใช่โฉนดที่ดินนะครับถ้ามีการแย่งการครอบครองนะครับแย่งการครอบครอง1ปีเนี่ยแล้วผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับคือไม่ฟ้องคืนมา1ปีเนี่ยไอ้กรณีนี้เนี่ยยังมีแนวรักษาฎีกาเป็น2แนวทางอยู่นะครับแต่ในความคิดเห็นของผมเนี่ยว่ากรณีนี้เนี่ยเมื่อถูกแย่งการครอบครองเนี่ยเจ้าของที่ดินที่มีน.3หรือน.3 ก.เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์พอไม่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยจะเอาไปขายจำหน่ายจ่ายโอนผู้ซื้อก็อ้างการซื้อโดยสุจริตมาต่อสู้ผู้แย่งการครอบครองในกรณีลักษณะเนี้ยไม่ได้นะครับเพราะไอ้กรณีนี้มันไม่เข้าเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนมันมีถ้ากรณีที่เป็นโฉนดที่ดินแล้วก็ครองปรปักษ์นะครับเจ้าของกรรมสิทธิ์โอนขายบุคคลภายนอกแม้เจ้าของโฉนดที่ดินเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะถูกแย่งครอบครองแล้วขายคนนอกสุจริตเสียค่าแทนอันนี้เป็นหลักยกเว้นนะครับปกติผู้รับโอนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนคือถ้าผู้โอนหมดสิทธิ์แล้วเนี่ยผู้รับโอนก็ไม่ได้สิทธิ์ซื้อไปก็ไม่ได้สิทธิ์แต่ถ้าเป็นการครอบครองปรปักษ์เนี่ยกฎหมายยกเว้นหลักการนี้ให้นะครับว่าคนนอกที่สุดติดเสียค่าตอบแทนก็ได้รับความคุ้มครองผู้ครอบครองมาปักนะครับจะสู้บุคคลนอกไม่ได้แต่ถ้าเป็นน.3 น.3 ก.ส.ค.1พวกนี้นะครับคนซื้อเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดีกว่าคนแย่งการครอบครองนะครับหรือในกรณีที่เจ้าของน.3นะครับคุณแม่มเนี่ยมีน.3นะครับที่ดินอยู่10ไร่ขายผมมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งมอบการครอบครองให้ผมโดยไม่ได้ไปทำสัญญากันที่สำนักงานที่ดินเนี่ย

0: นะครับการซื้อขายแบบนี้ก็เป็นโมฆะนะครับเพราะไม่มีเจตนาจดทะเบียนที่สวัสดิ์ดินแต่กรณีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าสามารถสมบูรณ์ได้ด้วยการส่งมอบการครอบครองฉะนั้นเมื่อคุณแหม่มนะครับส่งมอบการครอบครองให้ผมแล้วเนี่ยนะครับน.3ที่คุณแหม่มถืออยู่เนี่ยคุณแหม่มก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีสิทธิ์แล้วคุณแหม่มไปขายนายกนายขอนายงเนี่ยคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ดีกับคุณแหม่มเพราะไม่ใช่โฉนดที่ดินนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับไม่ใช่หลักการยกเว้นผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์อยู่กับผู้โอนนะครับการครอบครองเนี่ยนะครับบางทีครอบครองปรปักษ์เนี่ยคนหนึ่งครอบครองมา7ปีและขายสิทธิครอบครองอันเนี้ยสามารถโอนกันได้นะครับสมมติว่าพ่ออยู่มา7ปีนะแย่งที่ก็7ปีแล้วพ่อตายลูกอยู่ต่อมาอีก5ปีเนี่ยเป็น12อันนี้ก็นับช่วงเวลานี้ต่อกันได้นะครับอันนี้ก็ถือว่านับต่อเนื่องกันได้ถ้าเกิน10ปีก็อ้างสิทธิการครอบครองปรปักษ์ได้นะครับทีนี้มันมีกรณีนะครับมีการฟ้องร้องกันระหว่างคดีเนี่ยอย่างกรณีที่สมมติคุณแหม่มนะครับมีที่อยู่ผมเข้าไปครอบครองยังไม่ครบ1ปีอ่ะเป็นที่น.3คุณแหม่มก็ฟ้องผมนะครับก็สู้คดีกันมาเป็น10ปีอ่ะแต่ผมก็ครอบครองที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเป็น10ปีสุดท้ายศาลตัดสินให้คุณแหม่มชนะคดีนะครับชนะคดีเสร็จคุณแหม่มก็ไม่บังคับคดีผมก็อยู่ต่อมานะครับอยู่ต่อมาพอศาลตัดสินแล้วอยู่ต่อมาอีก3ปีภายหลังคุณแหม่มก็มาบังคับคดีผมเนี่ยจะยกอ้างสิทธิ์ว่าผมครอบครองที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเพื่อตนเองไม่ได้เพราะระหว่างที่ต่อสู้คดีเนี่ยศาลฎีกาวิจัยว่าเป็นการครอบครองแทนคุณแหม่มนะครับและเมื่อผมเป็นฝ่ายแพ้คดีแล้วเนี่ยผมไม่มีสิทธิ์จะอ้างว่าขอเปลี่ยนเจตนาการยึดถือไปยังคุณแหม่มว่าจะครอบครองเพื่อตนเองนะครับถ้าจะอยู่ในระยะเวลาที่คุณแหม่มจะบังคับคดีได้เนี่ยนะครับคุณแหม่มก็บังคับคดีขับไล่ผมได้อยู่นะครับ
1: mm-hmm.
0: แต่ถ้าผมอยู่ต่อมาแล้วคุณแหม่มไม่ได้ฟ้องแต่ไม่ได้บังคับปีเกิน10ปีเนี่ยคุณแหม่มจะบังคับไม่ได้อ่ะบังคับไม่ได้คุณแหม่มจะกลับมาฟ้องใหม่ก็จะเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะแต่ว่า ก็ถือว่าครอบครองระหว่างที่บังคับดีนั้นถือว่าครอบครองแทนอยู่นะครับ แต่ว่าเลยจากนั้นไปเนี่ยคุณแหม่มบังคับคดีไม่ได้แล้วไม่บังคับคดีภายใน10ปีเนี่ยเลยจากนั้นไปเนี่ยผมก็ครองแทนคุณแหม่มก็จริงแต่คุณแหม่มเนี่ยจะมาฟ้องกับไล่ผมอีกไม่ได้เพราะว่าเป็นการฟ้องซ้ำนะครับอาจจะแพ้ทางเทคนิคของกฎหมายก็เป็นได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คำคืนนี้ก็คงได้ประมาณนี้กับคุณแหม่มครับผม
1: ค่ะซึ่งก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของการแย่งการครอบครองที่ดินนะคะซึ่งอาจารย์ก็บรรยายนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าได้กลับมาพบกันใหม่อาจารย์จะเตรียมเรื่องแล้วก็ประเด็นดีๆในเรื่องของภาษากฎหมายไว้ให้ค่ำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์ขา
0: ครับก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านให้โชคดีกับทุกคนนะครับสวัสดีมีชัยครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
3: ร้อน
2: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อ

0: ยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า

0: เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

0: รจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ร้อน
5: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L T

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของเช้าวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมพ.ศ.2569นะคะก็22ปีแล้วเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้

ใจก็เบาค่ะแต่ตอนนี้เนอะอะไรอะไรมันก็ปล่อยไม่น่าจะได้หรอกค่ะนะหลายๆอย่างนะปูก็ไม่รู้นะแต่ปูว่าไม่น่าจะได้นะปล่อยอ่ะมันปล่อยวางไม่ได้จริงๆเนาะนะคะก็เมื่อวันก่อนนี้วันก่อนนี้ก็ไปงานอะไรอ่ะรันแรงงานแห่งชาติก็โอเคนะอย่างน้อยก็ยังมีแบบว่าผู้คนมากมายที่แบบว่ามาให้กำลังใจนักร้องกันแบบว่าตัวเป็นๆที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าหลังๆเนี่ยนะคะคือด้วยความที่บางทีแบบว่าเขาอาจจะเจอนักร้องได้ง่ายอะไรเงี้ยตามที่ต่างๆหรือว่าได้ฟังเพลงได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะหลังๆก็เลยรู้สึกเหมือนกับคนจะแบบว่าหายไปแล้วก็มียังมีเขาเรียกอะไรแฟนคลับเหนียวแน่นเยอะมากบางทีบางคนที่แบบว่าอ๋อคนนี้เองที่โทรบ่อยๆได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้ามาพูดคุยด้วยว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนที่โทรเข้ามาบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็ดีสนุกดีอ่ะปูซีเดียงเลยคือด้วยความที่ขึ้นไปเต้นกับคุณต่ายอรทัยค่ะดิฉันเต้นไปเต้นมาขาเดียงขาเจ็บอยู่แล้วไงปรากฏโอ้ยเดียงมา2 วันแล้วเนี่ยมาข่าวกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะให้2 ดวงแต่ว่าโทรไม่ติดหรือว่าโทรไม่ทันหรืออะไรก็ตามฝาก SMS ไว้ที่4689400นะคะ4689400อย่างเงี้ยอ่ะชื่อวัดเนี่ยเขียนมาอย่างนี้ดีมากเลยอ่ะชื่อวัดเกิด7 ธันวา 21วันพฤหัสจะบอกมาก็ได้ว่าเกิด6 โมงเช้าเพราะบางคนเกิดวันพุธเนาะอย่างเงี้ยบอกมาเลยถ้าจะให้ดีน่าจะเขียนมาสักหน่อยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะแต่อันเนี้ยอ่ะ48ปีนี้เข้า 48 47เข้า48หน้าที่การงานเนี่ยไม่ได้ดังใจปรารถนาเลยแล้วก็น่าจะมีแต่ปัญหานะคะแล้วไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของงานอย่างเดียวนะคะมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรอย่างนี้คือมันเป็นปัญหา2 อย่างผสมกันมันทำให้บางทีก็แยกกันไม่ออกนะคะก็ต้องมีสติให้มากไม่งั้นแล้วแยกไม่ออกแล้ววุ่นวายสุดๆเลยนะคะอ่ะมาดูข่าวกันบ้างแหมคืออากาศร้อนบางพื้นที่เนี่ยโอเคว่ามีเขาเรียกอะไรนะมีพายุฤดูร้อนนะคะมีพายุฤดูร้อนก็ยังมีฝนมีอะไรบ้างนะเบาๆช่ำๆให้หายร้อนแต่บางที่ยังร้อนอยู่ปรากฏว่าพบร่างพระธุดงค์ค่ะระดับนักธรรมโทเลยนะท่านมรณภาพในเต็นท์พักแรมตำรวจก็ไปตรวจสอบเอ๊ก็ไม่ได้โดนทุสร้ายอะไรนี่หว่านะคะสภ.สารพีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะรับแจ้งเหตุมีพระธุดงค์มรณภาพริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์ฝั่งขาออกเมืองนะคะก็ได้พบร่างพระบุญธรรมอายุ75แล้วค่ะท่านมรณภาพในเต็นท์พักแรมโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ได้พบร่องรอยของการถูกทำร้ายหรือต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นนะคะคนที่เจอเนี่ยบอกว่าคือพระที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะก็มาธุดงค์มาอาศัยบริเวณเนี้ยมานั่งทำสมาธิอยู่แต่ว่าจู่ๆทำไมก็ไม่รู้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเพราะอากาศร้อนอบอ้าวแล้วอย่าลืมว่าที่เชียงใหม่นะคะไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะฝุ่นตลบอากาศเนี่ยมันปิดเนาะเพราะถึงแม้จะมีฝนตกแต่เขาบอกว่าก่อนฝนจะตกส่วนใหญ่มันจะอ้าวใช่ไหมที่เขาบอกโอ๊ยอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวฝนจะมาอะไรเงี้ยน่ะก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยนะคะ เกิดความร้อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมาเล่าให้ฟัง1 นะคะขอแสดงความเสียใจด้วย2คือเราอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปปักกดอยู่แถวอยู่ที่กลางแจ้งหรือในที่มันร้อนเนี่ยก็อันตรายเพราะอะไรรู้ไหมบางทีลมมันไม่เข้าบ้านไงลมมันไม่เข้าบ้านมันก็ร้อนอบอ้าวไงก็มีโอกาสนะคะที่จะสตกโดยไม่รู้ด้วยอ่ะทีนี้จะบอกว่าวิธีคือง่ายมากประหยัดเขาบอกประหยัดแอร์นะคะประหยัดไฟด้วยถ้าจะเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวเพราะยิ่งเปิดแอร์เนี่ยชาวบ้านเขาก็จะร้อนตามไปด้วยเพราะว่าอะไรปะ
ไอคอมเพรสเซอร์แอร์

ก็พ่นออกมานะความร้อนอ่ะคนอื่นก็โอ้โหหนักเลยนะไออากาศมันก็จะร้อนวิธีคือให้เปิดหน้าต่างกับประตูให้มันตรงกันแน่อย่าไปฟังไอ้ฮวงจุ้ยที่แบบอุ้ยหน้าต่างประตูตรงกันเดี๋ยวเงินออกไม่ต้องหรอกเอาลมให้มันเข้าออกดีกว่านะคะเราจะได้ไม่ร้อนหน้าต่างกับประตูหรือหน้าต่างกับหน้าต่างหรืออะไรก็ได้ค่ะที่พอเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเข้าแล้วก็มีออกคือลมเนี่ยมันต้องมีเข้าและออกแต่ถ้าสมมุติเราเปิดแต่หน้าข้างหน้าต่างอย่างเดียวหรือประตูอย่างเดียวเนี่ยลมมันไม่เข้าลมมันไม่เข้าเพราะมันไม่มีทางออกนะคะเราก็จะร้อนแล้วก็อบอ้าวเปิดพัดลมเนี่ยแทนที่จะแบบว่าเย็นๆมันก็จะกลายเป็นแบบว่าลมร้อนๆนะไม่ได้มีความสุขเลยนอนก็ไม่หลับเนาะอ่ะมา022481366นะคะ3เพลงเดี๋ยวรับ3สายพอน้องกวางรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อฝนค่ะ
0: ชื่อฝนอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่จังหวัดตรังค่ะ
0: อยู่ตรังอยู่ในเมืองหรือนอกเมือง
1: อยู่นอกเมืองค่ะ
0: อ๋อโอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
1: เกิดวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพ.ศ.2530ค่ะ
0: วันอาทิตย์30ปีนี้เท่ากับอายุเข้า38เข้า39 38เต็มเน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: อ้าวอยากรู้เรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
1: อยากรู้ทุกเรื่องค่ะสุขภาพโชคลาภ
0: สงสัยจะได้แค่สุขภาพมั้งเนี่ย
1: โชคลาภไม่มีเหรอคะพี่ปู
0: โอ้โหเกิดมาเพื่อทำงานนี่ เกิดกี่โมงรู้ตัวเองเปล่า
1: ตอนตีสี่ครึ่งหัวรุ่งอะค่ะ
0: ตีสี่ครึ่งหัวรุ่งเนาะตีสี่โอ้โหเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเสาหลักซะด้วยเสาหลักเป็นลูกคนเล็กเหรอแต่ทำไมเป็นเสาหลัก
1: ไม่ค่ะไม่ใช่ลูกคนเล็กค่ะ
0: เป็นลูกคนไม่ใช่คนโตเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แต่ทำไมเป็นเสาหลักเหมือนกับเราตอนเด็กๆเราเหมือนลูกคนเล็กเลยใครๆก็หรือเหมือนจะเป็นลูกคนเล็กสุดท้ายก็มีน้องต่อมาอีก
1: ค่ะเป็นลูกคนที่สามค่ะ
0: แล้วมีพี่น้องกี่คน
1: มีพี่น้องทั้งหมด4คน
0: น่ะตอนแรกกะว่าจะเป็นคนเล็กแล้วดันมีไอ้น้องคนเล็กตามมา
1: ค่ะ
0: แต่เราอ่ะเหมือนเสาหลักอ่ะเหมือนแบบว่าเราต้องคอยดูแลหลายคน
1: ค่ะแล้วเรื่องครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะพี
0: ่ก็นี่ไงให้ครอบครัวดีไงเราก็ต้องเป็นเสาหลักอยู่ดีสุดท้าย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ระวังเรื่องหายใจนี่แหละเราอ่ะบางทีเรากระหม่อมบางเขาเรียกอะไรกระหม่อมบางแล้วก็หัวเข่าไม่ดีข้อเข้อขาอะไรเงี้ยไม่ค่อยดี
1: ค่ะ
0: เดินระวังล้มแล้วก็

0: เรื่องของมดลูก
1: อ๋อค่ะ
0: นี่คือสุขภาพเรานะส่วนเรื่องโชคลาภยังเราต้องทำมาหากินไปก่อนแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังพอมีหมุนได้บ้าง
1: ค่ะ
0: ดีกว่าที่ผ่านมานี่หมุนไม่ไปเลย
1: ค่ะใช่ค่ะพี่สองปีก่อนเหมือนจะตายเลย
0: หมุนไม่ไปเลยลำบากอยู่แล้วเราก็ต้องคอยคนนู้นคนนี้ก็มาพึ่งเราอยู่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: อ่ะก็ต้องอึดอดทนไปล่ะทำไงล่ะแต่ว่าเป็นคนอดทนเป็นคนอึดดีทั้งที่ไม่อยากอึดเลยอยากจะร้องไห้ทุกวันแต่เราก็ต้องอดทน
1: ค่ะพี
0: ่อ้าวสู้ๆกันต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
2: ค่ะนินค่ะ
0: ชื่อนินอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่คลอง4ค่ะ
0: อยู่คลอง4มาวันเดือนปีเกิด
2: วันเดือนปีเกิดวันที่12ธันวาคม2521ค่ะ
0: 12ธันวาคม21โอ้โหชีวิตตั้งแต่เด็กน่าจะผ่านอะไรมาเยอะ12ธันวาคมเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดนี่ก็เค้าเรียกอะไรล่ะพ่อ21เนาะพ่อแม่อยู่ด้วยกันใช่ไหม
2: อยู่ด้วยกันค่ะ
0: วันอังคารเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะเดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับ47เข้า48 47อ้าวก็โอเคแล้วเพิ่งจะโอเคขึ้นมานิดนึง
2: ขึ้นมานิด
0: เพิ่งจะโอเคเนี่ยโหชีวิตนี่แบบโหเก่งอะเก่งไงผ่านอะไรมันเยอะแยะมากเลยอ่ะเก่งแค่อายุ47เองเนาะอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะ
2: ก็เรื่องการงานค่ะ
0: มันเริ่มดีแล้วอ่ะหลายๆอย่างอ่ะก่อนหน้านี้แย่มากแย่มา 2-3 ปีเลยอ่ะ
2: ค
0: ่ะ
2: แล้วมันจะดียั่งยืนไหมคะหรือว่า
0: ไม่ยั่งยืนหรอกคนเรามันจะมีแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นแต่ปีนี้ถือว่าโอเคเกิดกี่โมงล่ะ
2: ช่วงเย็นน่าจะประมาณ5 โมงค
0: ่ะ5 โมงเย็นเนาะโอ้ไม่เป็นไรหรอกทำมาหากินไปเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งอยู่แล้ว
2: แต่พอไปได้เนาะอันนี
0: ้มันต้องไปได้มันต้องไปได้คือเราอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่กระเสือกกระสนดิ้นรนมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยแหละ
2: ค่ะ
0: เพื่อจะได้มีชีวิตเราอ่ะดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องเลยว่ากูจะมีชีวิตอยู่กูจะมีชีวิตอยู่น่ะอย่างนั้นเลยก็ตอนนี้เราก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปไม่ว่าจะทำเขาเรียกอะไรทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดซึ่งเราทำได้เพราะเราเป็นคนฉลาดจนบางครั้งพูดกับใครไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราพูดเร็วมากเขาฟังไม่ทันปีนี้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวปีหน้าเก็บสตังค์ไว้ปีหน้าเหมือนต้องใช้เงิน
2: ต้องใช้เงิน
0: ใช่ใช้กับคนในครอบครัวนี่แหละซึ่งเราไม่ได้อยากใช้แต่มันต้องใช
2: ้
0: มีความจำเป็นต้องใช้ปลายปีนี่แหละเดี๋ยวก็รู้จ้ะ
2: แล้วเรื่องสุขภาพ
0: สุขภาพให้ระวังในชีวิตยังไงก็ต้องมีหักว่างละแล้วก็ระวังมือเท้าชาปวดท้องบ่อยๆคือชอบแบบว่าปวดเล็กปวดน้อยเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ปวดท้องบ่อยๆแล้วก็ปวดหลังแล้วก็หายใจเหมือนไม่ค่อยเต็มอิ่มแต่ก็อ่ะมันชินประมาณนี้ค่ะเราอ่ะไม่เป็นน่ะจะไม่เป็นเลยเป็นน่ะจะเป็นมาก
2: ใช
0: ่อ่ะสู้ๆค่ะ
2: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาฮัลโหล
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
0: ชื่อเล่นครับ
3: ชื่อมิตรครับ
0: ชื่อมิตรจริงๆใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มิตรฉะชื่อมิตร
3: แท้ครับ
0: โอเคค่ะ วันเดือนปีเกิดค่ะ
3: เกิดวันที่10กันยาครับ
0: ค่ะ
3: ตอบ2511ครับ
0: ค่ะวันอะไรเอ่ย
3: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์ปีนี้เท่ากับ5

0: 58 58 58แหม58นี่คืออ้าวนี่ก็โอเคอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่ายังไม่โอเคเต็มที่เพราะว่าเกิดกันยาเพราะฉะนั้นประมาณสักสิงหากรกฎาสิงหาถึงจะเห็นผลนะคะ
1: ครับ
0: ว่ามันดีขึ้นว่า
1: คือว่าผมป่วยอยู่เป็นมะเร็ง
0: ค่ะ
1: ผมก็อยากจะรู้ว่า
0: ท้องในลำไส
1: ้ครับ
0: ช่องท้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่หายหรอกแต่มันอาจจะค่อยยังชั่วมันไม่มีทางหายแต่ว่ามันอาจจะหยุดหรือมันอาจจะค่อยยังชั่ว
1: ครับ
0: เกิดกี่โมงรู้ไหม
1: คะไม่รู้ครับ
0: โอเคค่ะเพราะว่าในดวงเนี่ยคือสามารถที่จะสงบได้ด้วยตัวเองด้วยนะสมมติว่าไม่ได้ไปคีโมอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเกิดไปรักษาทางเลือกสมมตินะแล้วเขาให้ฝึกสมาธิให้สงบให้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่กินเนื้อสัตว์สมมติ
1: ครับ
0: อยู่ในพวงของการนั่งปฏิบัติเนี่ย
1: ครับ
0: หยุดเลยนะมะเร็งหยุดเลยนะ
1: นะครับ
0: แต่เราต้องทำได้ด้วยตัวเองสามารถแต่ถ้าไม่สามารถก็ต้องคีโมไป
1: ครับ
0: ตัดไปยังใช่ไหมคะ
1: ตัดไปแล้วครับผ่าตัดไปแล้วก็ตัดลำไส้ไปครับ
0: ค่ะแปลว่ามีโอกาสที่มันหยุดแต่มันไม่ได้แปลว่าหายไปอ่ะ
1: ครับเพราะตอนนี้ผมทั้งเหนื่อยทั้งหอบแล้วก็อ้วกด้วยแทบทุกคืนครับ
0: มันแค่ค่อยยังชั่วแต่มันยังไม่ดีเพราะว่าเดือนเกิดเดือนกันยาต้องรอไปทางแถวนั้นหน่อยแถวเมื่อกี้บอกอะไรนะสิงหากรกฎาสิงหาค่ะมันอาจจะเห็นว่าค่อยยังชั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันยังไม่ดีแต่ว่าก่อนหน้านี้แย่หนักกว่านี้อีกไอ้อ้วกเอิกเวียนหัวอะไรสารพัดเนี่ยมันมวนท้องแล้วมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี
1: ้กลางคืนนอนไม่ได้เลยครับคือนอนมันจุกอยู่ที่คอแล้วก็ต้องตื่นมานั่ง
0: แล้วหมอว่าไงคะ
1: หมอเขาบอกว่าเป็นที่ว่าตัดลำไส้ไปแล้วทำให้กระเพาะผมแวดแล้วเวลากินอะไรเข้าไปอ่ะมันจะลงกระเพาะ
0: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ่ะใช่เหมือนคนที่เขาตัดกระเพาะลดความอ้วนอ่ะตอนนี้ก็หนักหนานานด้วยกินได้แต่นิดเดียวนิดเดียวเองแล้วนิดนิดหน่อยๆก็ต้องออกมันขย้อนออกหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องอดทน
1: ครับแล้วผมอยากจะรู้ว่างานผมจะทำอยู่ได้ต่อถึงเกษียณไหมครับว่าผมจะป่วยเป็นอย่าง
0: นี้จริงจริงจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เราอ่ะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดหรือไม่ก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยแต่ว่าเดี๋ยวพอผ่านเดือนเกิดเราไปแล้วเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเราก็จะทำงานได้เต็มร้อยอีกอย่างนึงคือเหมือนกับหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่เขาก็เมตตาเราอยู่เขาสงสาร
1: ครับ
0: เขาก็เลยให้เราทำงานอยู
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ถูกเลยครับ
0: อีก2ปีเองเขาก็คงให้แหละ
1: ครับ
0: ไม่ต้อง
1: ขอเป็นงั้นผมไม่ได้ประคองตัวไปหาหมอไป
0: ประคองไปก่อนค่ะประคองไปก่อน
1: ครั้งมันปวดท้องแล้วก็โอ้โหปวดรุนแรงมากอะไรมาก
0: ค่ะ
1: เขาก็เข้าใจกันอะไรกัน
0: ค่ะ ยังได้อยู่ยังได้อยู่เพราะว่าเราก็อยู่ในเราเป็นคนกตัญญูนี
1: ่ครับ
0: พอเป็นคนกตัญญูเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะส่งผลให้เราอย่างน้อยจากหนักเป็นเบา
1: ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เอาละจ้า

0: น้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
3: BO Cal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BO Cal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อ

0: เพื่อคุณ
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงาน

เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนเรียนพิเศษอะไรเงี้ยนะที่เป็นแบบว่าเราไม่รู้เลยว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะแต่นี่เกิดขึ้นที่เกาะพะงันเนาะเขาไปบุกทลายเนสซี่เถื่อนนะแฝงเปิดโรงเรียนนอกระบบเต็มรูปแบบปรากฏเก็บค่าเทอมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีพะงันเนี่ยพร้อมกับสภ.เกาะพะงันค่ะเขานะครับไปจัดการปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ปรากฏว่าไปตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่ามีเบาะแสว่าเอ้ยที่เนี่ยดำเนินกิจการไม่ตรงปกนะไม่ตรงตามใบอนุญาตนะจ๊ะปรากฏว่าไปตรวจสอบเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะอายุ2ถึง6ขวบนะคะไม่เกิน18คนแต่ปรากฏอันนี้คือเขามีใบอนุญาตที่เป็นรับเด็ก2ถึง6ขวบต้องไม่เกิน18คนแต่พอไปถึงปุ๊บอ้าวมีการเปิดสอนนะคะเป็นโรงเรียนนอกระบบเต็มรูปแบบเลยมีห้องเรียนถึง4ระดับชั้นตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึง12ขวบนะคะมีนักเรียนทั้งหมด163คนแน่เปิดเป็นหลักสูตรปีละ3เทอมเก็บค่าเรียนนะคะเทอมละ 32,000 ต่อคนนะแต่เรียนแค่10โมงถึง3โมงเนี่ยนะคะมีครูต่างชาติมาสอนมีทั้งครูสัญชาติอเมริกาแอฟริกาใต้ฝรั่งเศสแต่เป็นคนต่างด้าวหมดเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้รับใบอนุญาตมาทำงานเลยนะแล้วเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนต่างชาติค่ะคือคนอิหร่านกับเอสโตเนียแล้วก็มีนอมินีเป็นคนไทยนะเขาก็เลยต้องเข้าไปจัดการค่ะแต่ว่าก็คงเป็นลูกๆหลานๆชาวต่างชาติมาเรียนแล้วก็เป็นคนไทยบ้างนะคะที่ส่งเด็กเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยพูดถึงนะโรงเรียนแบบเนี้ยมันก็ดีแต่ปรากฏว่ามันมีเยอะแล้วมันกลายเป็นว่าไม่ได้รับอนุญาตอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะก็น่ากลัวอยู่เนาะเราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้อะไรได้อะไรไม่ได้เหมือนกับอะไรคือของจริงและอะไรคือ AI ปวดหัวจริงๆอ้าวเรามาดูชีวิตเราดีกว่าอันนี้จริงแน่นอนปื๊บป๊าบป๊าบแน่ชื่อเบียร์ครับเกิดวันพฤหัสที่28กุมภาพันธ์28ปีนี้เท่ากับอายุ28เท่าไหร่41แล้วนะคะ41วันพฤหัสโชคอย่าพึ่งโสดก็ยังไม่ค่อยมีแค่คนคุยนะคะเรื่องงานเนี่ยให้ระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีอาจจะทำให้เราลำบากใจบ้างนะคะแต่เราก็พอไปได้เกิดวันจันทร์ที่2เดือนพฤศจิกานะคะ24อันนี้45แล้ว45ปีที่แล้วเรื่องเงินเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

เอาละค่ะมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะก็มีการเพิ่มสิทธิ์ทำฟันเพิ่มวงเงินนะผ่าฟันคุดฟันปลอมถอดได้ฝังรากฟันเทียมนะคะรองรับฟันเทียมทั้งปากเรียกว่าประกันสังคมเนี่ยเขาว่านะจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะสำหรับผู้ประกันตนที่จะผ่าฟันคุดก็ไม่ต้องไปแย่งวงเงินอุดฟันอีกต่อไปแล้วเพราะประกันสังคมเขาจะแยกกระเป๋าให้สามารถเบิกสูงสุดได้ถึง 2,500 บาทต่อซี่โดยผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันที่จะเข้ารับบริการเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะส่งอย่างปีนี้ปูไม่ได้ส่งแล้วเพราะว่าคำนวณไปคำนวณมาสุดท้ายเราก็ใช้ประกันชีวิตของเราน่ะเราก็เลยไม่ส่งแล้วจริงๆมีนะผู้ประกันตนเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราส่งเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนนะคะก็คือผ่านคือเราอะส่งมาประมาณเป็นปีกว่าแล้วอะเอาเรียกว่าเลยปีอะเราก็น่าจะได้และมีผู้ประกันตนที่อาจจะออกจากงานนะคะก็คือออกจากงานเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ทำฟันคุ้มครองต่อเนื่องไม่เกิน6เดือนนะคะอย่างคนที่เขาออกไปอย่างตอนเนี้ยออกไปเดือนเมษาเนี่ยก็ไปอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยยังทำได้อยู่นะคะยังมีสิทธิ์ทำฟันอยู่ถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนเนี่ยนะคะถ้าโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเนี่ยยังคงวงเงิน900บาทนะคะแต่รัฐเนี่ยเพิ่มให้ครอบคลุมไปถึงเกลารากฟันและการแต่งกระดูกด้วยส่วนการผ่าฟันคุดเนี่ยเดิมสมมุติ900นะคะ900บาทต่อปีเนี่ยแล้วถ้าผ่าซี่ละ 2,500 บาทเนี่ยเราก็ต้องจ่ายส่วนต่างใช่ไหมสิทธิใหม่เขาบอกว่า

ไม่ปนแล้ว900บาทนี่อาจจะไปทำอย่างอื่นส่วนถ้าจะผ่า 2,500 เนี่ยอาจจะได้อย่างนี้นะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะหรือลากฟันเทียมอ่ะฟันปลอมก่อนดีกว่าฟันปลอมนะคะสิทธิเนี่ยคือ 1,500 ถึง 6,000 และค่าซ่อมฟันปลอม900บาทต่อครั้งลองไปศึกษาดูนะลองไปถามดูอ่ะเพราะเขาบอกว่าเขาจะให้สิทธิใหม่สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้บริการนอกเหนือจากสถานพยาบาลคู่สัญญากับประกันต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขอคืนนะตามหลักเกณฑ์เขาแต่ถ้าสมมติว่าไปที่ที่เขารับนะที่ที่เขารับประกันสังคมโอเคเราอาจจะทำฟรีหรืออาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยเพราะเขาจะปรับนะวงเงินเพิ่มขึ้นลองไปศึกษาดูนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนเนาะจะได้รู้สึกว่าช่วยอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยนะคะครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเงี้ยแต่ว่าหลายๆอย่างต้องถามดีๆนะเพราะว่าบางทีเขาโรงพยาบาลรัฐเงี้ยครอบคลุมจริงแต่ยกเว้นคลินิกนอกเวลาเขาไม่จ่ายอย่างเงี้ยหรือว่าคลินิกบางที่เขาก็ไม่เอาเพราะเวลาเขาเบิกจากสังประกันสังคมอ่ะเขาก็ลำบากเบิกเนาะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเอามาเรามาส่องดวงดูที่4689400กันหน่อยนะคะเนี่ยจอนเกิดวันพุธที่29สิงหา16ถามเรื่องหนี้สินนะคะเกิดตอน9โมงนะแต่เรานี่ทำมาหากินเราฉลาดนะแล้วก็ทำมาหากินได้เก่งมากเพราะเราต้องเป็นเสาหลักเนี่ยเป็นเสาหลักตามนี้เลยนะเราอะต้องเป็นเสาหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทนทำไปพุธเช้าใช่ไหม53พุธเช้านี่สินยังไม่หมดจ้ะต้องทนต้องอดทนกัดฟันไปนะชื่อนี้เกิดวันที่9วันอาทิตย์ที่9ธันวาคม22 8โมง22เท่ากับ46เข้า47 46วันอาทิตย์ความรักเนี่ยถ้ามีอยู่แล้วก็เหมือนกับห่างๆกันเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันถ้าไม่มียังโสดไปเลยนะคะส่วนโชคลาภไม่ต้องถามทำมาหากินกันไปเถอะชื่อจุ๋มเกิดวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน19ครอบครัวค้าขายดีไหมสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องปวดหัวกับเรื่องมดลูกนะคะแถวๆเนี้ยมดลูกนะปีนี้19เท่ากับอายุ50พอดีใช่ไหมอายุ50พอดีก็ไม่มีอะไรมากแค่หมุนเงินพอประมาณค้าขายพอได้แต่ก็ยังไม่ดีมากค่ะนะคะเอาละ2เพลง022481366ขอกลางดาวมาแล้วก็จัดให้นะจ๊ะ

0: นะคะขอบคุณนะคะเขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเห็นเข่าแย่ไหมหายไวๆนะคะมันไม่หายนะสิถามปวดเข่ามากไหมปวดมากเลยค่ะนะคะขอบคุณมากที่ให้กำลังใจมันไม่หายแต่ว่าเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกกายภาพบำบัดตัวเองเพื่อให้มันขยับได้และไม่ปวดมากไม่งั้นนอนนะอู้ปวดมากๆเลยสวัสดีค่ะฮัลโหล
1: ครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อยงครับ
0: ชื่อยง
1: อยู่โคราชครับผม
0: โคราชนะคะวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: 2509วันที่13กันยา
0: 13กันยา09วันอะไรเอ่ย
1: วันอังคารตอนบ่ายครับผม
0: วันอังคารตอนบ่ายอ่ะ
1: ครับ
0: ปีนี้ก็เกือบดีแล้วแต่ก็ยังไม่ดีหรอก
1: ครับผม
0: อยากรู้เรื่อง
1: อยากรู้เรื่องอันดับใหญ่ก็คือสุขภาพครับผม
0: โอ้สุขภาพนี่ระวังปวดท้องไม่ดีค่ะแข้งขามือเท้าชาตะคิวกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับครับแล้วมีโอกาสจะดีขึ้นไหมครับ
0: ไม่เอาแค่แบบบรรเทาดีค่ะมันยังไม่ดีขนาดนั้นพอดีปีนี้เป็นปีที่เชื่อไหมคนปีม้าเนี่ยมักจะเจอเรื่องนี้นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรนะต่อมลูกหมากก็ต้องระวังต่อมลูกหมากระวังท้องไส้ระวังมือเท้าชาระวังเรื่องของสุขภาพนะคะ
1: ครับครับแล้วจะมีโชคมีลาภไหมครับ
0: เกิดมานี่เพื่อทำมาหากินต้องตื่นแต่เช้าไม่ได้อยากตื่นเลยขี้เกียจสุดๆก็ต้องตื่นแต่เช้า
1: ครับครับ
0: เปิดกี่โมงรู้ไหมคะ
1: ประมาณบ่ายสามครับผม
0: บ่ายสามน่ะนั่นแหละอยากจะขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องทำ
1: เกิดวันเดียวกับท่านหนูนะครับเนี่ยแต่ท่านหนูท่านรวยแต่ผมนั่นไม่เห็นรวยคือท่านหนูเลย
0: โอ้แต่นี่ขนาดเราไม่ได้เป็นคนอยู่นิ่งเลยเนาะทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะ
1: ครับครับครับ
0: ไม่หรอก
1: แล้วมีลูกมีหลานนี่จะได้มีคนเขาดูแลไหมครับตอนทำหากินไม่ได้เนี่ย
0: โอ้โห
1: จะได้พึ่งใครไหมครับ
0: พึ่งตัวเองเถอะอย่าให้เขามาพึ่งเราเลย
1: โอ้โห
0: บอกเลยว่าพึ่งตัวเองเถอะอย่าให้เขามาพึ่งเรา

0: ดีที่สุด
1: โอเคครับ
0: คือเราอ่ะจะคิดไปพึ่งเขาอ่ะก็ยากเพราะฉะนั้นอยากให้มันมาพึ่งเราอ่ะดีที่สุด
1: โอ้ครับครับ
0: คร
1: ับ
0: ครับโชคดีครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับพี่
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไม่มีอ๋อยังไม่มีนะคะก็จะบอกว่าโอ้โหตอนคืนนะนอนนะโอ้ยปวดขามากขยับไม่ได้แล้วนอนหงายอย่างเดียวว่าขอบคุณค่ะบางปามันไม่หายอ่ะเขาเรียกว่าเข่าเสื่อมมันหายไม่ได้ยังไงทุกคนต้องเป็นแต่เป็นเร็วเป็นช้าเท่านั้นแหละจ้ะดิฉันน่ะดันเป็นเร็วเพราะว่าดิฉันน่ะไปวิ่งมากมันก็เลยใช้เข่ามากก็เลยเป็นเร็วหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อจะดูให้ลูกค่ะ
0: ชื่อเล่นของตัวเองค่ะ
2: ชื่อเล่นตัวเองชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยแล้วน้อยอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่อุดรค่ะบ้านผือค่ะ
0: อยู่อุดรเนาะลูกจะลูกผู้หญิงผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อฟิล์มค่ะ
0: น้องพีก
2: น้องฟิล์มค่ะ
0: น้องฟิล์ม
2: ค่ะ
0: ฟิล์มน้องฟิล์มน้องฟิล์มวันเดือนปีเกิดน้องฟิล์ม
2: น้องฟิล์มเกิดวันที่สิบเจ็ด

0: ่ะ
1: ฟิล์มน้องฟิล์มน้องฟิล์มวันเดือนปีเกิดน้องฟิล์ม
0: น้องฟิล์มเกิดวันที่17วันเดือนตุลาแล้วก็วันที่17ตุลา52ค่ะ
1: ตอน4ทุ่มประมาณเนื้อ 3-4 ทุ่มเนาะ
0: ค่ะ
1: โอ้ยมันจะทำอะไรเป็นเนี่ยแม่รักมากเหลือเกินเกิดวันเสาร์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แม่นี่แบบว่าอะไรก็ห่วงมันตลอดเวลาเลยจริงๆอ่ะเด็กคนเนี้ยมันเป็นคนชอบอยู่บ้านนะมันไม่ชอบไปไหนหรอกติดที
0: ่
1: ติดแม่เออปีนี้เท่าไหร่52นี่เท่ากับ17
0: ค
1: ่ะ17อ่ะเดี๋ยวก็ดีแล้วเดี๋ยวก็ฟังเราแล้วเพราะตอนนี้ไม่ฟังเลยไง
0: ค่ะ
1: คือไม่ฟังเลยไงชีวิตแต่ไม่ฟังเลยไงไม่รู้จะเถียงหรืออะไรคือเหมือนกับดื้อดื้อเงียบมั้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับครับแต่ไม่ทำอะไรเงี้ย
0: อ๋อ
1: ครับครับครับไม่ทำครับครับครับไม่ทำนิ่งทำมึน
0: ค่ะ
1: ไอ้เนี่ยมันชอบทำมึนเวลามันทำอะไรผิดมันจะทำมึนตีมึน
0: ค่ะแต่อยากรู้ว่าเขาเป็นโรคประจำตัวจะหายไหมคะ
1: โรคประจำตัวพวกคือหอบป่ะล่ะเพราะว่าหายใจลำบากหรือหลังไม่ดี
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นเกลือแร่ต่ำร่างกาย
1: โอ้ยากหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเขายังได้อยู่นี
0: ่ค่ะก็ทำงานได้เวลาเขาเป็นเขาจะลุกไม่ได้เลยค่ะจะหายไหมคะ
1: ตอนนี้ยังไม่หายแต่อาจจะดีขึ้นในปลายปีนี้มันจะดีขึ้นหมายถึงว่าเขาจะหายใจคล่องขึ้นเพราะตอนนี้เขาเหมือนเขาหายใจไม่คล่องเขาไม่ไหวเขาที่เขาลุกไม่ขึ้นเนี่ยไอ้อะไรต่ำเนี่ยคือเขาหายใจได้ไม่เต็มอิ่มเลย
0: เป็น4ปีแล้วค่ะไม่หายสักที
1: ดีนะเขาไม่เป็นภูมิแพ้ตัวเองเนี่ย
0: โอ้เหรอคะ
1: กลัวว่าเขาจะเป็นภูมิแพ้ตัวเองจัง
0: อ๋อจะว่าเป็นหวัดติดตลอดเลยค่ะเนี่ย
1: พอดูตามวันเดือนปีเกิดแล้วอะมีเขาเรียกอะไรนะมีญาติพี่น้องครอบครัวสายตรงปู่ย่าตายายเนี่ยมีเป็นโรคร้ายไหมคะ
0: ก็ไม่มีค่ะเต็มแต่เบาหวานอะไรนี่แหละค่ะเป็นเบาหวาน
1: ไม่มีโรคร้ายเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: โอเคถ้าไม่มีโรคร้ายก็ไม่มีอะไร
0: ค่ะไอ้นี่มันจะพึ่งได้นะคะวันข้างหน้า
1: พึ่งได้ตรงไหนรู้ไหมมันเป็นคนกตัญญูแล้วมันไม่ไปไหนมันชอบอยู่บ้านชอบอยู่กับแม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: หลักบางอย่างเนาะเราก็ชื่นใจอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ขอบคุณค่ะแล้วขอดูอีกคนได้ไหมคะ
1: ใครอ่ะ
0: อ
1: ี
0: กคนเล็กอะค่ะ
1: ให้ไวเร็ว
0: ๆคุณน้องน้องชื่อน้องน้องฟิวน้องฟิวค่ะน้องกาฟิวชื่อเกิดเดือนตุลาเหมือนกันแต่54ค่ะวันที่21ตุลาค่ะ54ค่ะ
1: วัน
0: ศุกร์ค่ะ
1: วันศุกร์ปีนี้เท่ากับ15ก็ไม่มีอะไรเสียเงินเสียทองกับมันหน่อยมันอาจจะเสียเงินเสียทองกับมันหน่อยเพราะมันอะไรก็ไม่รู้ติดเพื่อน
0: หนักค่ะมันจะเสียหนักไหมคะเสียตัวเขา

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิซิเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมอง

0: ลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ะคะคุณอารมณ์บอกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่25กันยา09เป็นยังไงบ้างปีนี้ก็น้อยน้อยใจคนรอบข้างนี่แหละค่ะโดยเฉพาะการทำงานนะน้อยใจคนที่ทำงานด้วยไงบอกปวดเข่าปวดอะไรทายาหม่องโหไม่หายค่ะทายาหม่องไม่หายเพราะเข่ามันเสื่อมไปแล้วนะคะบอกว่าเกิดเดือนอะไรนะราศีกรกฎเหรอดีค่ะราศีกรกฎแปลว่าเป็นคนกตัญญูนะคะนี่ตอนนี้นะเรื่องทุเรียนนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะขายกันแบบนะทุเรียนนะทุเรียนปฏิบัติการหมอนทองปูก็อ่านข่าวอะไรวะปฏิบัติการหมอนทองตำรวจค่ะเขาใช้รถทุเรียนแฝงตัวกวาดล้างแก๊งบังดำยึดยาเสพติดแล้วก็ตู้สล็อตแมชชีนบิ๊กจ๋อค่ะบิ๊กจ๋อเขานำทีมบุกทลายนะคะปราบปรามยาเสพติดนะคะด้วยวิธีทุเรียนพ่นพิษคือเขาบอกงี้คือไอ้ตรงเนี้ยเป็นชุมชนหลังโรงเรียนนะคะอยู่ซอยอุดมสุข30บางนาทีนี้เนี่ยคนจะเข้าจะออกเนี่ยคือด้วยความที่มันมีจุดทางเชื่อมเยอะหลายจุดแหละแล้วก็เป็นชุมชนแออัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเข้าจะออกก็จะมีคนเห็นจะแบบอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะทำยังไงนะรู้ว่าชุมชนเนี้ยมีการร้องเรียนมาว่ามีคนมียาเสพติดมีการเล่นการพนันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นี่เวลาที่จะเข้าไปเนี่ยเขาก็จะระวังคนแปลกหน้าใช่ไหมระวังคนแปลกหน้าแล้วก็สามารถหลบหลีกได้ง่ายตำรวจก็คิดแผนเลยเอาไงดีวะเนี่ยอำพรางเป็นรถขายทุเรียนนะคะก็เลยเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายก็จับได้ค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนแถวนั้นด้วยนะคะก็จับได้ทั้งยาเสพติดทั้งตู้สล็อตบอกว่าเอามาตั้งไว้แล้วก็มีการเขาเรียกอะไรล่ะมีเอามาเล่นพอได้เงินก็มาแบ่งๆรายได้กันว่างั้นส่วนยาเสพติดเนี่ยก็เอาไว้เสพเองไม่ได้ขายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพี่ตำรวจเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็แจ้งเบาะแสได้นะคะเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยจะได้สร้างสังคมรอบๆ บ้านเราให้ปลอดภัยนะคะสายด่วน1386เอาง่ายๆเลย191ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะช่วยชุมชนเรานะเพราะว่าชุมชนจะได้เข้มแข็งเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู4689400กันสักหน่อยนะคะชื่อนีเกิดวันอาทิตย์ที่9ธันวา22เอ๊ะทำไมเหมือนเมื่อกี้ที่ฉันพูดไปแล้วอ้าวพูดไปแล้วนี่นานะคะบอกไปแล้วนี่เนาะมาจุ๋มเอ๊ะจุ๋มไปแล้วเนาะอ๋ออันนี้ละกันเกิดวันจันทร์ที่2พฤศจิกา242พฤศจิกา2424ปีนี้อายุ45 45เป็นเรื่องเงินอ้าวพูดไปแล้วนี่หว่าขอโทษทีอ้าวมาเบียร์เลยมาเอ๊ะเบียร์ก็เหมือนจะพูดไปแล้วอ้าวมาวัดมาน่ะเกิดวันที่1มิถุนา

2544ปีนี้เนาะ44ไม่รู้วันอะไรอีกนะคะแต่เป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เราเนี่ยทุกข์ใจมากกว่านะคะSMS หมดซะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ Facebook ก็แล้วกันนะเมื่อกี้ Facebook ดูไปบ้างนะคะไหนล่ะ Facebook เนาะ Facebook หาก่อนอะไรวันพฤหัสเห็นปะคือทำไม Facebook พอเราละไปปุ๊บมันก็เด้งกลับมาที่เดิมเนอะเนี่ยโอ้แล้วไม่รู้จะทำยังไงพฤหัสเห็นไหมมันเด้งกลับมาที่เดิมมันไม่ไอ้นี่ให้เลยอะเอาวันนี้ละอันนี้ละกันนะคะสมโพธิ์เกิดวันอังคารที่27กรกฎาคม25ปีนี้อายุ44เนาะ44วันอังคารก็ยังไม่มีอะไรแค่ระวังเรื่องการตัดสินใจแล้วก็อาจจะน้อยใจคน รอบข้าง นะคะ เขียนมาว่า8เดือน9ปี22สุขภาพและการเงินนะการเงินเนี่ยไม่รู้จังหวะแต่สุขภาพให้ระวังช่องท้องแล้วก็หลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีนะขอบคุณที่ชมมา59ยังสวยดิฉันจะ60แล้ว อ่ะพี่ปทุมเกิดวันพุธที่27มิถุนา05เท่ากับ64เหรอไม่รู้ถ้าพูดกลางวันก็ถือว่าชัยโยถ้าพูดกลางคืนก็ต้องอดทนกันไปนะคะอดทนกันไปถ้าเป็นพูดกลางคืนเนาะอ่ะนะคะประมาณนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยเพลงนะคะที่ขอกันเนี่ยใครคือคนที่ใช่นะคะของน้องนันนะคะจะได้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะแล้วก็จะบอกว่าชั่วโมงหน้า Wake Up Thailand นี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวของเด็กๆนะคะลูกเราหัวแหลมหัวแหลมนี่หมายถึงสภาพหัวแหลมหรือว่าหัวแหลมเพราะฉลาดก็ต้องไปฟังใน Wake Up Thailand ช่วงนี้ลากันแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงของเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินดิฉันวีระวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณวิรัติขอกล่าวคำทักทายอรุณสวัสดิ์อีกครั้งค่ะ
2: ครับขออนุญาตต้อนรับสู่วันที่สดใสนะครับกับข่าวที่มากมายนะครับหลายท่านก็ทักทายกันเข้ามานะครับทางช่องทาง Facebook นะครับก็ขออนุญาตเรียนทักทายสักครู่นึงนะครับผมก็มีทั้งคุณสุภชัยนะครับคุณพันนิพานะครับคุณเดชาคุณคณัฐภาคุณอาพรคุณยุทธพงศ์ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ทักทายผ่านเข้ามาทาง Facebook แล้วก็ยังรับฟังข่าวอยู่ด้วย
1: อย่างเร็วๆเลยนะคะก็มีคุณพูนสุขมนัสวิวัฒน์ดร.สมรสแสงสว่างคุณมยุรีคุณชัยรงค์กิ่งย่อคุณโดยคุณนายหัวนะคมวิเลิศคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินอีกหลายๆคนนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะเราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์สุริศพลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวรรณคุณวิรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุก
2: ครับ
1: เราก็ยังอยู่ในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่มันไม่ธรรมชาตินะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะในอาเซียนค่ะอาจารย์ต่อเชิญเลยค่ะ
3: ไอ้ที่มันแมนเมดนี่แหละ
1: แต่แมนเมดนี่แหละค่ะที่อาจารย์ก็ปูภาพให้เราเห็นนะคะว่าแหมมนุษย์เรานี่จริงๆแล้วโดยเฉพาะในอาเซียนนี่ตัดไม้ทำลายป่านี่ก็เป็นตัวการสำคัญเลยนะและทำให้อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยร้อนขึ้นนะคณะอาจารย์ค่ะ
3: ก็ร้อนทะลุ40องศาเป็นส่วนใหญ่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: แต่ไปเราคาดการว่าไม่เกิน5ปีข้างหน้า
1: โอ้โหค่ะ
3: เราจะเห็นอุณหภูมิ50องศา
1: 5ปีข้างหน้าก็ไม่ใช่ช้านะแป๊บเดียวก็5ปีนะอาจารย
3: ์ก็แมนเมดนี่แหละครับ
1: แมนเมดนี่แหละฝีมือมนุษย
3: ์ปัจจัยที่เร่งออกมาเพราะว่ายิ่งอากาศร้อนเราก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากขึ้น
1: ใช่ค่ะค่าไฟก็แพงขึ้นนะเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช้แอร์มากขึ้นโอ
3: ้แพงขึ้นยังไงคนก็ต้องจ่ายคร
1: ับ ค่ะ
3: อยากอยู่